0: างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหานและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีข้าวไว้ที่สูงและเตรียมถุงยังชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตเปลือกทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพื่อไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนั่นคือเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเกณฑ์สอง
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในสี่ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SMEพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหาเรือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
5: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนแต่ผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานดุลนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเลยคือก็อย่างที่บอกว่าแม้การสืบของเราเองในแง่ของวินัยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
4: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่สิบโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า 231เมนูพร้อมพัฒนาเกม Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงด้วยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพริกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21 21-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบเมื่อประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 นนายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
19: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagship event อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focusเป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนไลน์แล้วก็จะมีการจัดสัมมนาจำนวนวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีโลกโฮสต์ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker เกี่ยวกับกินพัฒนาร่วมกับแบงก์อเมริกาแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
18: ค่ะ ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
19: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เข้าเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskillการลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับการนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
18: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
19: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
18: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
19: ครับปีนี้ผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดนึงเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่าทางงานโฟกัสรอบนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนี้เราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
18: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
19: คือในที่สุดนะความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
18: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
19: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ launch ัพอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e-service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่มีภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
18: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
19: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
18: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
19: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าในวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
18: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
19: ขอบคุณมากครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดี
18: ค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสา สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
2: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนกลางนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
22: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
21: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
23: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตราประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นโยกรณีที่มีตั้งแต่ว่าทางการเงินนะครับเช่นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
5: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
23: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราเรียกว่าสายงานไม่จัดจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
4: ครับ
23: เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานไม่จากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
5: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห
21: ์ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
7: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือได้เปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
6: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
4: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
9: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ.

ผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัตจาวัสโรโหติณชัตจาโหติพรหมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติพรหมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนวอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: มาถาเจลิญาเอนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาเปฮอนเนเมเอฮออะดูอะติยาเอลเวชิฮอโมเนดอบิเอลเวบาทอนซุมอยาลาซาเมเควตามอโดโดเนเฮลเวฮอลาซาญาเมโมเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลเวลาซาญาเมอีคันโจลาซากะเกนิฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮ
2: ั
3: ลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเงียบเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจากการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไกกุญยาเอออายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้านานากาไงเลียวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซุ่มีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: อโบดาจ้า
1: โอบิชอปเปอร์
0: เมิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
0: เนาะซง
3: โบดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้องมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกพอลุ
5: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยลิงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

اوسا پا او دو تامه ده یه نی می خوان یا یوگا نالو نه لا یه نیو یه نیو نیم سو نا جو نا جو نگا نگا نا گلا مه ده یه نیو ده وان سوک نیو نا نگا نه یه نی تمی نه لا یه سو نالو هگا میو مو دو نه لا یه نیو سو و تا چیانگ مای نه یو نا نالو تون جو لو لا نیم سو غه لا งาน เน อายุ 70,000 เนที่ขอรอจดามาเดยเนี่ยเดนาลีอายามรออยู่เนี่ยนาลีเยลาเนวยหลังเกนี่รออีนุมนาลีเยลาตาเชื่อกูเพิ่งกล้างาเยเนี่ยรองาเหกาอายุเนี่ยถอนจัวแล้วขอได้ประมาณนี้นะอาดัมเบดาก็ดูนะขอเนี่ยนาลีเยลาเนอาดัมเบดาลามาเดยเนี่ยเดที่มีเนี่ยที่ขอรู้ จดามาเยเนี่ยอีนอนะเราบางสุกันกะละแมเยเนี่ยเราถึงกาสมบูรณ์จะยาเดนะขอในอีนั้นก็ได้สมบูรณ์จอนะอาคานุสอห์เนี่ยชอบแพ้เรานะขอเนี่ยเธอเนี่ยวันนี้นะอันนั้นกะละแมเดสมบูรณ์จะยาที่อันนั้นพิเศษหุ่มมาจอนะขอเนี่ยจอยเราเยเนี่ยพิเศษมายาจอเดนะขอเนี่ยอีข้อยาจอเราเยเนี่ยอาดามาเนี่ยจออภิอาบอเนี่ยจอเราเลยเยนี้ถึงมีเนี่ยเราขอรู้ว่า ดอลลาร์อายามเมื่อเราคุยเราดามาอภิบาลขอนี่เราอยู่หายังอายามบินแล้วเนี่ยเราเยี่ยนเดี๋ยวอยู่หายอยู่หาชาวบ้านเนี่ยก็ดูก็เมเนเอเนอันนั้นชาลาเมเดเยี่ยนเดี๋ยวสมบูรณ์จะดูจงเงินนะขอนี่ยาสิชกจอลล์นะขอนี่เหรอคู่เมเนเอเนเมเนขอนี่อยู่หายยี่เดี๋ยวโจ้เหรอเราเยี่ยนอยู่หายอยู่หาชาวบ้านเนี่ยก็ดูนะขอนี่อาดามาขอนี่ตาเล ลอยเนี่ยวเทมินะเดยอานาลูกะดูเมยอหายังยอหายไปมาลอยมือเถียงะเดลอยเนี่ยวเธอในคือลังเงยอยอชบัญญาภะลอยเนี่ยวอืมยอชบัญญาเมยอานาลูกะเดยเนี่ยวเดจะลังเงยคนให้เนี่ยยากาฮอมะลอยเนี่ยนี้สมบูรณ์จะยาทีหาลอมีเบลอยอภิอบงลอเบแสเนี่ยสมบูรณ์จะดูเลยเนี่ยคู่คนให้เพิ่นเบแสเล สมบูรณ์จะเอาคนให้เพิ่นเบแสเลยแล้วอีนุ่มก็คนเนี่ยตัวหนูอาเจนเนี่ยงานเลยแล้วอาจจะหนูในทุกเรื่องงานอะไรหรออย่างนี้หนูมองมองยามยานในเมื่อไหร่ไม่ได้มาสิงยาเบอแล้วคนนี้แล้วเลยนี้ยกานาลุล้อยางกูกาเจบินแล้วเนี่ยล้อยยานเนี่ยเงี้ยชอบดอเอเนี่ยเราดอล้อหน้าหาหน้าคนเนี่ยกูกะละคนเนี่ยจอยหน้าคนเนี่ยล้อยเนี่ยคนรู้ก็ก็ ยอข้ามาจานิมือตาลันยามแม่ยี่เนี่ยที่มีเนี่ยกูจะกัดเจ็บอย่างหล่องั้นจะลังเงี้ยเนี่ยหอมาแล้วเนี่ยยี่อีนุ่มเราโยมอยากกูแล้วยี่เนี่ยกูจะกังเงี้ยนะคนที่เขาลุยจอนเนี่ยเฮ่มาเว้ยมากันนะคนนี้เบี้ยเราอยู่หากันมาอยู่หาช่องอีเฮ้ยเราอีนุ่มเราคนรู้ก็กว่าเราเดี๋ยวจอนเราดูมองยาเจ็บแม่เอ๊ะคนเนี่ยอย่านะยี่อารมณ์อย่ามีเนี่ยมาเบี้ยเจนยาเดเลยเราอยากเนี่ยหอมาแล้วเนี่ยยี่เราที่เขาลุยมาอยากจ้องอะไรแล้ว
ya bine ade la tu lo kong ate ya lo ya le lo da ma ma ka nya phia ba ma ka nya la ma ne pha lo ye nyo nim so ya mya ko lem tha ja ye nyen ja ka e ka ne pha ge lo le ye ni ta ga i tu da la la ga ko ma e lo ye nyo lo ba hu la lo mi cha me bia ga ko ma e ho ne lo lo ta ba ho pa ga ko me yo pha ga ko ma e de akano ayam haga nya luwe jaga ega dane ma ye nya lo temine ye ni a febu apane ma elo tito apane ma ena haluna lo ye nya ko like ko che e to dane nya me de ye nya de dane na ye nya ana do me jaga ega dane ma ye nya lo nim so ga ye ni ne thon ju ye nya wa de kha ana na thon la no chalanga de ye nyo blausi na kho nia Ya si aku namang ti khua de thai anana ina wan suk la me ye nya lo anana anno ni che ti balang si na lo ye nyo te ne sing ha khom la khua si de aku na khwa ne ni phanga ya ko che wu la me ye nyo he na ko to la to lo a nyum so ye ni la thon jo a ya ma la khua de ega loga koma ya bina hada mina da cha ti bima bina hada ma ye nyo inyung ye khuja aya ma khone chale da cha lo nyo abali hai hone a ye mi chu ne cha da cha nga de ye nye de anya ni ga ne ga la te ye nya lo ti kho lo e na ha bja da ma

ถ้านะตชาลอจะจิบยุงเยเนี่ยพอนเนี่ยบินาหาดาเดเยเนี่ยเดอบริหายฮอนเนี่ยลอยเนี่ยอายุมีชูในชาตชางาเยเนี่ยลออัญญาญีกาอนุกาลอยเนี่ยไงตชาบิมยากาเนี่ยลอยย้ายเสียเยเนี่ยย้ายสิเดเนี่ยเดยมยากาขอเนี่ยอีนุงอะโหเชงาเชกดเชขวดเปียงลาเดนาขอเนี่ยเราใช้เงาดูไอ้เนี่ยเราคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาใช้เงาเราอาหุบันเนี่ยเราใช้มีเนี่ยเราเนี่ยน่าเดืออาคาเราใช้แล้วก็นะคนนี้อาหุบันเขาเรายูทูบเนี่ยน่าหันเงาแล้วคนนี้มันก็เดี๋ยวอาหุบันนะคนนี้ยูทูบมาคนนี้มาจ่ายมีเนี่ยเราเนี่ยไอ้ยาจังโดเราใช้เราจังโดไอ้อันโดเด็กคนนี้เราเลยนี้ยูดูมาอย่างเลยเจมันก็เราเราใช้จังโดเลยนะคนนี้แล้วอาหูบาบัวชอเทปแล้วคุณอะไรเนี่ยอายาให้เดินเจ้าโนเลียเนี่ยเราเลยนี้อาเดียคาพัวก็จะงั้นเลยแล้วจะใช้อย่างเรือเถี่ยยอมมันง่ายดีเย็นย่อยนุ่มน้าขบเบอร์แล้วถ้าการเราอยู่ทั่วไปในขวานินหันยาแล้วงั้นเถี่ยยอมออกแล้วเราเลยเย็นนี้จะมีแน่รอยเย็นเนี่ยจะไปจอดเรือนหันดามะเย็นเดียต่อชาก็ดูน้าแล้วอาหูบาน้าขวานี้เราชงก็คือมาข้อปานะคนในเหงาพอในแม่นะหายเงาเนี่ยเราอยู่ก็อยู่คนนี้เข้ามาพะเราเนี่ยง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเราอภิอบอแดงเงี้ยเราเนี่ยหออุศอปังอ่ะเนี่ยทันยานะเราเนี่ยนาฬีเยลาที่เกินในหัวหลังเกินนิโรเยลาในหัวหลังเกินนิโรเลยคุณรู้ดูหัวเดียขาดอยนุ่งเงาเหงามุลูเขาเลยนี้อภิอบอแล้วหอจะเอาอายามมาคุยกับพระเฉลิมินเนี่ยเรามาข้อพันฐานเนี่ยเราเนี่ยมือเสือมาหัวพมาแล้วเราเรามาข้อปานในยิ่งนี้นะถอนจุลกางะขอนี่ฮอลเวอร์นะฮะนะฮะหือล่ามาเย็นเนี่ยจะจ้อนรูมายะนะฮะงาล่าล่อล่อเย็นเนี่ยเธองาหอพักจ้อนในสบู่จ้อนเนี่ยมีข้าติปอยข้องเราเล่าอย่าจ้อนเรามีเราอย่างเงี้ยนะล่อเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะดามายะยำเลมินเนี่ยเฮอพิอาบอเนี่ยจ้อนเนาะสหขอนี่พิอาบอเนี่ยจ่าแล้วล่อเลยนี้ที่มีเราพิอาบอเนี่ยมาข้อพันในปีนะฮะกาขอนี่ฮอลเวอร์นะฮะนะฮะหือล่ามาล่อแล้วก็คือล้านนะขวานเนี่ยอาจจะคือล้านนะเบอร์ย่ายำเล่นไหมเนี่ยรอย่ายำเล่นเดียร์ขานะขวานเนี่ยมีอันนี้นะอาหูบายย่ำจะขอโดนมีเนี่ยรอยเนี่ยหัดมาอย่าชอบบาลีรอยอยู่หาหักเงาหลวงแล้วยังก็แม่เนี่ยเย็นนี้พยายามบอกเขานะขวานเนี่ยชดจุขายุ่งยากชดจุขาจะแม่เย็นเนี่ยรออืมทีนักโคด้วยมาฉีแม่เย็นเนี่ยรออภิมือดาราเนี่ยพักไว้มาฉีเย็นเนี่ยดียังมีคนเราเขานะขวานเนี่ยรอเลยเย็นนี้อาจจะชดจุเพื่อขวานที่ขวานะจิจิมากะเราที่ขวานะเล่าก็สักการะพระเราเลยอย่างนี้ที่นักขวานขวานเหมือนดาราดูเล่าเราอย่างนี้กับบีมาเดียอย่างนี้เดก็เลยนะเราอย่างนี้ก็ก่อเล่มถ่ายจักรดันเนี่ยมาอย่างนี้เราอาจจะแบกก่อนนะขวานถึงก้าวเยี่ยวชั่วเชี่ยพอปานเนี่ยจักรเอ็กก็เดียอย่างนี้เดยังพักเลยเราจะมีอะไรกันเจออีน้องกันนี่เราอย่างนี้ใครไม่ขอนโดนนี่แล้วก็นะขอนี่อาชอนามาเชยังเจพาเลเดียเนี่ยเดียแม่ห้องสอนเลยบึงการสกลนครนครพนมหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีกาญจนบุรีตราดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครเฮียเมืองละครรออาชอตาเยยังเจงาเจเดียเนี่ยเดอีนี้อเดียค่ะรอติกานาฮกางันเนกึกเดอรอจังหวัดตะหอปาโลเมื่อนขอนี้ไปสาปาโยเนยจอยเยตขอนี้รออีเนียวนะฮะลูนะขอนี้ยอคายองละเดยเนียเดฮกาเจมาเมื่อละคือละเลยนี้มีชําเบดาเลก็ยังงาเจเธอดอตก็คือเลก็ยังงาเจธนาขอนี้อําเภอแม่แจ่มอมก๋อยแม่อายฝางชัยปราการพร้าวแล้วงาเดยเนียเดมีนอเจ้าเงี้ยขวานี่เถอะก็เย็นเนี่ยล้อแม่ของสาวปากขวานิมเฉลยเบียเลยยังอ่ะเดและทุเรศจักรเอ็กซ์ดูเลยแม่เย็นเนี่ยล้องานก็เนี่ยดูเล่นในนั้นเจเย็นเนี่ยแล้วเจ้าเงี้ยมีน้องงานในเย็นนี้ก็หาจะเล่นเนี่ยล้อนาฬิกาเกอร์อายามาหลักเพื่องานเดเย็นเนี่ยเดเถอะก็ยิ่งสนิยเนี่ยล้อเย็นเนี่ยยิ่งสนิยเล่นเนี่ยมีเฉมเบียเลยเนี่ยล้อดอตก็คือเลยล้อบังคือเลยยังไงเจยเนี่ยล้อแต่ก็นะขอเนี่ยก็กางเลยเลยนะเราเนี่ยบ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่นาตวนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพอปะงาเจเดยเนี่ยเดแต่มีเนี่ยล้อแต่ก็มีเฉมเบียเลยยานะขอในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36
สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและขวาเทียเนี่ยเหรอเลเออร์เนี่ยรออยู่เนี่ยถ้าเอาปากงานนี้เลเออร์เนี่ยอายุนี้เดอร์ชอบาเนเลอร์งานเดียเนี่ยเดียนิ่มแต่การไม่ใช่แบบเนี่ยน่าเถื่อเราเนี่ยงานเถื่อเราเลยนี่หัวยังสึกเนี่ยมาดูลาซาลูแม่เนี่ยเราถึงไม่ได้เดียเนี่ยอันเดียขาผู้คนนี่เราโยมยาผู้โยมยากระจายเนี่ยเราก็จอดตาหอบปลาจอเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่แบบยาลีเนี่ยก็จอดหลุดเดียเนี่ยเดียนิ่มโฉ่เหรอก็จะมาเมื่อเราคุยน้าเรางาทุลังเงาขอนิวเย่เย่มอเราที่จีเตียไอขอนี่เราอย่าพอนะรู้อาชีนี้ยังไงที่ไม่ได้มีจีอุศรแพร่ย่าอย่างมาคุยกันเนี่ยเย่เจงานเนี่ยเย่นี้ที่ไม่ได้ยอมยากขอนิวเย่เย่ดูเย่เนี่ยเราอายุจังอาเดย์เนี่ยเดนยุ่มเฮียมเราคุยน้าเย่เนี่ยเราเย่นี้ถือกับทีวีออกไปแม่มาคุยออกไปแม่ยาขอน้าขอนี่จังหวัดน้าหัวป่าก็ดูขอนี่เราเลยนี่มือดาราแม่เย่เนี่ยย้อยจู่ก็ขายแม่เดย์เธอก็จู่รับบาคือเลี้ยวเธอเขาเลยเราเลยเย่เนี่ยขอนี่งาอย่าทำผู้รวยเจริญเงาะงาหมาเหมียวงูดูกันนี่เราเลยนี่รับบาคือเลี้ยวรวยจังหวัดน้าหัวป่าขอนี่ยุ่งเธอก็สารุเราเย่เนี่ยบาดเจ็บเมื่อป่าจอเนี่ยเราเมื่อสามเมื่อป่าจอโลเราเจ้าเมื่อเราคุยป่าจอโลเดี๋ยวขอเนี่ยคุยว่าก็จะทำผู้คนแม่เย่เนี่ยเราอีจู่นะแต่เมื่อใส่เดียหุ่มมาขอเนี่ยมีเนี่ยเราเย่เนี่ยอีตุอีเจนะขอนิสัยเจเจละเยเนี่ยเราอีนุ่มจังหวัดหน้าหอปลาขอเนี่ยทั่วโลกสาหลัวเนี่ยเราเยเนี่ยอีตุโลโลเราอีตุชิบัวก็ดูโลเราไม่คุ้มหมายเราสัยเจถอนเจหุ่มมาโลโลเนี่ยนุ่มเจนะที่เอาไปเลยเนี่ยชอบาเนี่ยเลลุแม่เดียเนี่ยเดียน่าเถอะกันเนี่ยเราเลยเนี่ยรัฐมนตรีเอาไปก็ดูขอเนี่ยมีอะไรเลอเนี่ยเนี่ยชอบาเนี่ยเลงอ่ะเยเนี่ยเราเถอะกันเดี๋ยวรองนายกรัฐมนตรีเราเลยนี้ยศชนันวงสวัสดิ์และคู่กามเอเดทกาอยู่เมื่อตัวมีตรงหัวเนี่ยเราเนี่ยทกาจังหวัดนครปฐมเนี่ยเนี่ยชอบาลกัดดูเราเลยนี้ปัจจัยปัจจัยดาลุแม่ก้าเมื่อเราเนี่ยอินุมขอเนี่ยเราเลยนี้ยอมยาหอบปากคู่เอือเนี่ยเราเนี่ยปัจจัยง่ายเนี่ยอินุมขอเนี่ยเราอิสุงง่ายก็เกินมาเรายอมยาเมื่อเราคุยยี่ส่องพายเอางาเดี๋ยวเราต้องขอได้เหมือนกันที่นั่นยี่สามหกปะเราเลยนี้ทีนี้เนี่ยเราโยโย่เนี่ยช่วยยังข้อข้อมาเออชอบาเนี่ยพังงาเลยเราบอจ้าเนี่ยแหลมหลุมแม่เดี๋ยวยิ้มหน้าเราเนี่ยทีนี้เนี่ยเราเลยนี้ยิ้มเฮียมเราค่อยนะขอเนี่ยเราถ้าเกิดยอมยากาย่องพายเออจะมีเนี่ยเราเลยนี้แล้วทำเอาปะขอเนี่ยเลเจเนี่ยเนี่ยชอบบาลุงาเดแล้วจะกายกาดันเลยเนี่ยนั่นละส่วนงาคือเกิดมาล้อยเนี่ยเดือดร้อนในหุ่นตีล้อยศชันนันแต่บางเงือเดียเนี่ยเดมินอล้อยเนี่ยที่ว่าปามแอยาฮอยาม้อนาขวานี่ล้อมอทอสามและคุ้งอาเทียเนี่ยล้อนายเจเศษไทยเศษและคุ้งอาเทียเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วคู่พอปาขวานี่ล้อเลยเนี่ยเถอะกันตำบลเนี่ยอำเภอปัวละเคยรอเยี่ยวจังหวัดนครปาเลเออร์ในขอเนี่ยเยี่ยวชาวบ้านในเล่แม่เดียเยี่ยวเดียอยู่มดัวอยู่ฝือเยี่ยงงาที่ว่าไปยังมั่งไงล่ะมดัวอยู่กู้อยู่ฝือเลยมีเนี่ยเราเลยเยี่ยงงาที่งาอยู่ไอ้ล่ะเยี่ยวชั่วโมงเดียวพี่ชั่วโมงบ่ชั่วโมงมาช่างยาเดือรอเยี่ยวรอพี่ดูเลยแม่เยี่ยวเดียอยู่ดูไหมหนึ่งมามือพายขอน้าขอเนี่ยเราเลยเยี่ยเรามันมันนี่นะขอเดียวเหมือนกับก่อแม่เหยียดเนี่ยส่วนมาขาล้อเธอก็เลยเนี่ยอยู่กันแล้วชอบบาลเล่นยาวนะเราเลยนี่มันมันนี่นะทั้งหมดเดียวไปก็ดูแต่มึงชอบกู้ภัยและคู่งานล้อเหยียดเนี่ยกู้ภัยเธอนะขอเนี่ยก็ก่อเขาเลยโดนละเหยียดยาวนะขอเนี่ยยอมมาเลยเนี่ยเหยียดเนี่ยชอบบาลเนี่ยเราเลยเหยียดยิงนะเธอก็เล่าบาหลาเนี่ยสารุเงี่ยขอเจ้าละเงี่ยนี่ขออะไรเหยียดเนี่ยเจ้าละที่มาเลยเนี่ยเดินกู้ภัยเดือดขอเนี่ยสบายที่เธออยู่หลายอยู่หลายเราเหยียดเนี่ยอู้ชาวบ้านเนี่ยเลยมันก็เล่านั่นว่าขอเนี่ยยุ่งอาสามาสิแล้วเจ้าหน้าที่ก็กู้ภัยเดือดละอังเกอร์เนี่ยล้อถ้าก็สบายไปจีเนี่ยที่ปูเราย่อมยากาเย็นยากาแต่เมย์โดนในสายจ่อเราอีจู่ขอมาจะมีจ่าขอมาจะนิสามาให้ไงแกเราเลยนิทมิเนี่ยเราเย็นเงี้ยวแต่ก็จังหวะหน้าออกไปก็ดูขอเนี่ยกู้ภัยออกไปแม่เราเทศบาลออกไปแม่หยุดพอเราหลุดแม่เย็นเงี้ยราชการออกไปแม่เราเย็นเงี้ยชาวบ้านเนี่ยเดือดเลยเนี่ยชอบานเลี้ยงง่ายดีเนี่ยดีมันจะดื้อไม้เหมือนกับก่อนแม่เราเนี่ยเดือดถ่ายชั่วเหรอประมาณนี้นะจะดื้อไม้เหมือนเรานึ่งมาจะดื้อไม้เหมือนที่มีขาเนี่ยเราเหรอสังเกตเ
แล้วก็นะขอเนี่ยแห่ผิวหากันยารถชาวบ้านยานะขอนี้ชาวบ้านเนี่ยราชอการเปิดรับบริจาคและคู่งานแล้วเนี่ยจะมีในที่ปวนาแล้วเยอะเธอเนี่ยมันมือเดอร์สุดาปูจามอเดอร์คุโรกาอย่างขอดูว่าชาวสากามันเนี่ยเกินเนี่ยรอตัวชาวเมียจ่าเดือดขอนี้ดอลลาร์แทยเนี่ยเดือดถ่ายช่วงหันนึงมาเยอะมือแม่เลยสินยามิเนี่ยรอเยอะเยอะที่มีในยาย่าเดียเยอะเดือดคุโรกากอดดอลลาร์เงี้ยแห่งาหัวหัวเราจะว่าน้าปัจจุบันอิมาเดียสู้สุดได้จากนั้นบินในเรียนยังไม่ได้ชอบบ้านในเรียนยังไม่ได้แล้วนะคนในหัวอยู่ข้าอยู่จังงาเดียเนี่ยเดียอยู่มาลาจามาลาจารัวดูมามาชิญญาเราอยู่จามาอยู่จามาชิญญามีเนี่ยเราเลยเย็นนี้ถึงมีเนี่ยเราอยู่นิ่มนะคนในมือดาราดูทั้งงาเนี่ยจังอำเภอปัวจังหวัดน้าปัจจุบันดูนะคนนี้เราเลยนี้เขาเนี่ยเราอยู่มีอาการเย็นเนี่ยเราเสียบอดแคทแล้วคู่เธอขอเนี่ยแล้วจากไอ้กาดูเหลือจะง่ายเดือนอากาศหอบปะแล้วเลยนี่ขอเนี่ยไทยมีขอเดือนนี้อยู่นะรู้แล้วมันเงื่อนงาดีเธอก็ย้ายย้อนเจียวดูรอเสียบอกแค่แล้วคู่เธอนะขอเนี่ยอากาศหอบปะแล้วเลยนี่จะเหลือสมบูรณ์แล้วติ๊กๆๆแล้วมันเนี่ยเราเนี่ยสมบูรณ์เลยเนี่ยเฮ้ยก็น้องเดือเฮ้ยก็เดือนจะจุดย้อนจะหลุดนะอยู่ขายาเดเราไม่ใช่ไปเลยย่างงาโลเราบอกคือเลยย่างงาโลอยู่งาโลแล้วเหมียวอยู่กูก็ก็ถ่ายเดือนไม่เสียเราเนี่ยถูกแล้วบุ๋มเหลือยามอนะขอเนี่ยเขาเข้ามาเรออาญาชันเทนเลยยาแหลมถางอะเดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยร้อยเนี่ยถึงก็ที่อยู่ป่าแม่พยาคอนะร้อยเนี่ยจังหวัดหน้าเพื่อปวดเราค่อยขอเนี่ยไม่เอาโน้ตบาร์คือเลยเงี้ยสอแล้วเลยนี้มาบ่งเลยงานเทียเนี่ยแล้วถึงก็เสียบอกแค่แล้วก็เทโน้ตบาร์คือเลยไม่เดียแล้วเนี่ยอุศอุจิเงี้ยเนี่ยร้อยเลยนี้ที่มีมิล้อเนี่ยอุเยเยเนี่ยร้อยอุศนาลีงานแล้วร้อยก็พยายามเราค่อยโน้ตบาร์คือเลยเนี่ยร้อยเทียนะนะขอเนี่ยจะดูเลยเธอเนี่ยเราเลยนี่โลหุมาเธอเราเลยมาดอนมิเนโลขอเนี่ยมีอันนี้บิบูจาแล้วเราเคยขอเนี่ยมีอันนี้บิบูจาแล้วขอเนี่ยช่วยยาเธอแล้วนะมาเดือดเลยมิเนมาก้าเย็นเนี่ยแล้วแล้วขอช่วยอาชีพจ้าจะเดียวมีอันมาเงื่อนงาปวดตัวงาแล้วเจ้าเงี้ยปูเนี่ยเอ็กซ์นะแล้วมาเจ้าเงี้ยเดือดไทยมีคนละคนจะมีปูรบกวนเงี้ยแล้วเย็นเนี่ยจะมีอันเดือดเลยเนี่ยเชื่อยาเดียแล้วขอเนี่ยปูนั้นว่าเธอนั้นนะมาเกลี้ยงยมือแม่เย็นเนี่ยกำลังหืดๆแม่เย็นเนี่ยเธอก็จะพอจ้าเดือดแล้วเลยนี่เธอไม่แน่แล้วเนี่ยเสียบอกแค่แล้วคู่เธอเดือดนะก้ามาจังเลยงั้นละแล้วเนี่ยเธอเนี่ยอุ้ยหุ่มไอ้สาวนี่เย่อุ้ยสาวจีแม่เย่นะขวานี่ไม่ใช่เบลเลยก็แม่เราบังเลยก็แม่ยาจ้าเดียเนี่ยเดียจนเราลุยแล้วมันถ้าเดียเนี่ยเออนะขวานี่เห็นยิ้มหัวก้าเราอัดตามเบลยามเพื่อเราคุยเราเย่นี่เนี่ยถอนจุ้นเราจะก้าเอ็กซ์ด่าเนี่ยเนี่ยบีซีบีก้าก้าก็เดียเนี่ยหัวก้าเนี่ยเราเลยนี่ต่อชาติบิ้มแล้วพนักหาดมาเดียเนี่ยเดีย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส

0: วังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์
4: น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
3: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
3: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
5: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม ตำบลพลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอโล
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่ง

0: คนได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: บาสนาเกตาชากันเหล่นี้สปสชมาจุตาชาเฮียปุยเซบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลือดศรีสราและเพื่อบาดตาชากันเหล่เลือดอันน่าสะเพื่อเตอร์แต่สกอตด้วยศรีสราดอกคือเธอตายาบลาเกตาชามโยตมโยเกตมโยเกไม่แวเสคือกันเหล่และกิจดาแวเสคือกันเหล่และอัตโนมัติพอสวีดและเครือไตเทียมไม่ได้เมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกในร้องซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก็กระเดียก่อนนี่ล้อง
5: Double web ปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนอย่างอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกหออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Mưa chô bơ, đọc bư vẻ mưa gà phá tì phư phí gò gà nó, bà tốt gò lọ xa đời hìa, phò mô là vã rành giả phải phê rốt, phè lỡ vi thị dục lưu lò gà cho tè vi kì mẹ, xó vò thò chiêng mày, xám năng ngàn prachà xám phân thị xám, gồm rộng prachà xám phân nó, ủ kè sư gò lọ xa ta chờ gờ tò khuy nà rị lè tư lơ, à nà rị tì chi, nó kê nà đọc gà quà đọc gà xế, phè lỡ vi thị dục lươn AM tư gà thô lưu gà yà, nui chì khử kì lô hớt, วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์เนาะแฟนเพจ Facebook สวทชเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกับเซเจเนาะเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชอร์เกิดต่อตื่นนาเรตปูอีเนาะตื่นในยายอีตาเกิดจอดแล้วเกิดแฮตแต้คือดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้คือพี่เนี่ยอาเดเกก็มีเวลาบากาเดอร์ฮอกโคลาเตสรือที่โดกว่าตาเนาะโดยเพียบปุกิบแต่ที่โดเลอร์เวียนาเนาะค่ะอีเนมาชากอตินีเนแล้วเวียนเมลโซโตก็เวลาราดาเจบากาเดอร์ฮอกโคลาเตสรือดอลเลอร์ที่โดลอเตตินีใหญ่อีเลอร์ยาเจฮีฮีจะคอเลอร์มูยูปูเนาะก็เลอประกอบมีเลอแม่สระถาบ้านพมลอเดอเลอตะคิซูมคอลีเนาะลุยนาริมคอเนี่ยปาเลอหีเลอแม่สระถาเดอเชอกอตากอตะเวดาที่โดลอเลอมคอลีใครอินเนนึลอเลอเดอเลอลอลีมื้อจาอีคันเนี่ยบักกว่าตะกระจอกกวยๆเนาะแก้กว่ากว่าบักกะเดอเลอที่โดชิแกเนาะเสร็จเลอเกินแลเริ่มฮอกโคลาจะซื้อมาตาเนาะมาเชคอตินีเนี่ยปาเชอร์กอเนาะที่ซอลเลอร์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาแก่ตามมาหล่อเลิกกรอกับปลอปดอตาบัตที่บัตรโดตอตอเนาะอาเชอร์กอเลอร์เซลบอร์ดแคทเนาะเซลบอร์ดแคทค่ะเนี่ยเขาเป็นเยอะเลยอาเชอร์กอตากระจอตาบอบะตาแต้ปลอปดอที่ซอตาหล่อตาแกล้ตอตอตอนี้ก็มาใส่จะหล่อเนาะมาเชคอเนเชอร์เวดาและเลอร์วีเมลซอที่ซอลเลอร์ห้วยปูลิงเนาะดอลเลอร์อำเภอมุลาปูเตเวดาเลกาโอบูทินิตี้โอบูลอซาเดอตลุกคอทีมตอนนี้บาปลอบดอลอซาราชิแกดิซอลเลอร์มุโคจูอานีเนาะวิกอดอบาตบาเนทีกระโดดหรอเนาะทีกระโดดรอฮอกโคลาจะซื้อเนาะชอทอตาเคอร์ตาคอลาทอดอทอมาตอตื่มตอกันและผ่านเลอร์อปูเพลคีทีปูเพลคีเลอร์ฮอกโคลาจะซื้อเนาะอีคันเนเตวดามาชากอวีมาชากอนี่ฮอกโคลาจะซื้อดอตบลือตอยาเจเนาะดิซอลเลอร์ศพเมยเนาะอำเภอศพเมยเลิฟวีเมโฮซอเนาะเลิฟทีก็เลิฟบ้านอากอระคอนพึ่งเนาะคอนพึ่งตำบลแม่ขัดตัวเนตฮอกโคลาจะซื้อบาดเลิฟกาเดอร์เปิ้ลหล่อบาดเดอร์ห้ากอตเผลอวีเปิ้ลบาดที่บาดโดเซอร์กาแกเออแย่กาประพอกควานเนเซอร์กาประพอมือเนี่ยขี่กากุ้งหยาเลิฟตบาดที่บาดโดเลตุเริ่มซาสมูลอผีซีโจบาเนาะเปิ้ลเชอร์เลิฟตาชาฮีลี่เนาะมาจากกอตินีวีเลิฟตาตินีไงอีดอเนาะทีเลิฟมือยุกโลมือยุกโลโยจอดแต่ก็ดาเลิฟแม่น้ำยวมเนาะอาโดล้อเนาะตบลื้อต่อเริ่มทีนี้ที่เนี้ยรอชอเลอร์ตินิยายอีปาเชอร์คอตากระจอดแต่วดาทีกระโดดทอลือเนาะดิซอปมากกว่าวดาเริ่มโตโบเลอร์แม่สระถาสะพานพามารอเนาะอาแต่วดาทีโดตาบาเลอร์ลุยเม็ดจุดเหย่ชิคีเนาะอีคาเนโดทอมเมลันหรือรอเลอร์ปะฮิโปคอโพอาเดอร์ลอดิซอเลอร์ปมาตากระจอดชื่อคอวดาเลอร์ต้นนารีพี่ตาบาเลอร์โคนารีอับเลดนี่หรอเนาะเทวดาที่โดดล้อเลิฟประหิโปคอพอเดอร์ตำบลบ้านกาดเนาะที่ยีคอลเลอร์แม่สระถาพามารอตำบลแม่คงบ้านหนองปลาแคมเนาะบาตตอวิกอดอลเลอร์ตำบลแม่เสรียงบาตตอเนาะอีคาเนเดอร์เลอจอวีรศักดิ์พานทองอาแกเลอร์ในอำเภอเนาะเลออำเภอมูยูปวนอำเภอแม่เสรียงนี่นิมมาล้อมาเลอร์ปลัดอำเภอปลาเลอร์ข้อกว่าเชิดประหิโปคอโพซับกับปอกแควและล้อกว่าประหิโปคอโพโตเจอมาเจอดิซอและชอตาคือตาขอเมื่อเลือกปูแพลคือเลือกที่โดดหล่อเนาะวีก็ดอแลตัวเจอมาเจอตาเลือกลบอ่ะคือตาตัวเจอมาเจอเนาะต่อดอเลือกแต่พอหลบดอเนาะเลือกไปฮิปโปคอโพข้อกันหนาตากระจกเกว้ยๆล้อกันเนี่ยดิซอทีมูยุกโลเนี่ยกระโดดทอร์รือดิซอเลือกทีแฮร์ล็อปเปอร์ทอร์ที่เปิดทอดหรือวิกระดมุขจูเนี่ยเนาะคอกระหนาตากระจกกุยๆเนาะอีคานิบะคาเดอร์ที่โดกว่าตาแพลเริ่มเนาะอำเภอมือยูปูเนาะวีอำเภอมือยูปูโอดิตอดิมาชกอตินีเดอร์นาฮูตากระจอเลอร์หล่อซาฮากอเนาะดิซอลเลอร์ฮอกโคลอเตสรือบาปกาเดเนาะปาเปาะเนาะดิซอลเลอร์
ปะพกควาทางไกอีอันนี้เหยียดชีคือนี่มีอันแล้วฉีแล้วคือแล้วตาสุลอจานี้เนาะวีมุโคจูเนาะมุโคจูดูทอมเมอร์หอกโคลอตสรือหอกโคลอลาบาเริ่มอาฉีเดอาปอนตาเนี่ยเนาะตาตะต้อยนี้โอทอเวดาแพลเลอร์บ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่หออำเภอแม่เสรียงวีแม่โฮซอเนาะดูทอมเมอร์เริ่มประพกว่านี่เหยียดชีคือไรจิตปัวเนาะหอกโคลอลาบาอเนาะอเดวิก็จะดอกระจาตื้อละซะสมุนลอพีซิโจเลออัฐปะพุกเลอตะพมุกการในจิปูเนาะวีเลตเตบาเกปาเลอฮิปูเนาะมือเลอแฮโตเจอมาเจอเกเนาะอีคานีเดิมแกตากระจอเลอลอซาฮากอเลอโอทอเลอมหาชคอดอตนีเนาะตึบลือตอนยะเลออำเภอมูยูปูเนาะฮอโคลอตซือที่ดกกว่าตาเนาะดิจลอเดอร์บาคอปลอปดอดีบาคาเดอตาเลตาเกเนาะมาวีก็ดอตะคาบาคาเดอเลอฮอโคลอตซือเลอแกล้มมือแกล้มโบโอเลอร์เมฮอคีแกแฮลอเลอร์มูจูปูเนาะอีคันนี้ตัวต่อเขาละก็ด่าวัดแม่ลายแต่ตอนนี้ฮอโคเราจะซื้อเลอร์หมูเนาะมือจากใครอีนี้ปรากฏช่วยตาบาค่าเดอร์หมูอุปชาบาค่าเดอร์แกล้มมือแกล้มโบอะไรแกล้มเกเวดาเนาะดิซอลเลอร์อบตความตอนนี้แลมาคือฮอโคมาคือเศรษฐุล้านนอกแกล้มเดือดทอมเลอร์มือขอสวทแม่เสรียงเนาะชื่อคอตากระจอดเตเวดาแกล้มมือแกล้มโบถนนเนาะ108เนาะแม่เสรียงเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวต่อคอลเลอร์อาเตวดาเกลเลนหรือโลวัดแม่ลายเนาะว่าแม่ลายตำบลป่าโปกอำเภอสมเมยเมื่อจากเอตคาเนียออทอมเมอร์เลอร์มาต่อตึมต่อกาและตาเกตาเซลิเนาะเอคานิเดอร์เฮเตบอบาเนาะเลกาเลือฮัทอฮัทเราตาเชกต่อคาอีเนาะบอลบอดอลซาเนาะบากาเดอร์ตาเลตาเกเนาะโอเวดาเพื่ออีเนาะบอลบอดอลซาเนาะเลกาเริ่มเนาะบาเตราชิแกไคอินิตาจูเนาะตาจูเดที่ดกว่าตาฮอโกลอตซึระบาปลอปดอลซาเนาะดิเนจานี้และกนาดอกว่าตาซาวีเลอร์ดอปูแวคือโดเกินน่ะตะเผลอคอลเลอร์จอโนวาเนาะและกนาสกอเนาะ

Nó ta sao vì cứ từ về đà ly nó mới khó phát tiêu lớp mẹ hay khi đó lớp phát tiêu lớp mẹ mà tập bài này phát tiêu kinh này đời cho phát tiêu mà đi chơi bài nó thôi sạp hè tôi được tôi chơi nhà tập lưỡi có cái là từ xa pin nó lọ xa bà nó đi này ra này hai cái cân nào đó ta cứ chọn đã chỉ kẹp bà kha được cái lý sao có lớp ta từ này nhà y crom ô tô ni yom mít thịa à chơi có gấp bà nó lơ có cho tệ ta khó bắt được bài ý mua khổ cái chú chi anh chị chưa nó mua hồ cái chú chi chi chưa bà phải lọp đó là sao đi chờ lọ đi sao lơ à tê về đàm hà nó mua hồ cái chú từ lớp mình đi mua sò kỳ chi tơ nó đi này cha nè ý khai nè mà qua về đà cha thọ lớp khứ nà rị gò cò từ nì nhà ý lệ từ lớp khứ nà rị lớp gò gò cò nó tê về đà có cho tê thác khó bà bà phạc nữa mua hồ chú ở về đà khu chi bờ sen cái chú đồ bà tê to tà tê kỳ tê vò lơ về mẹ hồ sò về kỳ mẹ về chiang rai về lâm pun về pha yao về nan về pre nó là chú đồ โระระนอกระตือนี้กระจูแพเลเวลำปางเวกำแพงเพชรเวอุตรดิตเวสุโขทัยเวตากเวพิษณุโลกเวพิจิตรก็ดอลเวเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่ละก้อยดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกสิญญาเลอร์ภาคอีสานเนจูเวดาขั้วชิปเปอร์เซนนาจูโดบาตตอดิซอลเลอร์เวบึงการเวสกลนครเวนครพนมเวชัยภูมิเวขอนแก่นก็ดอลเลอร์เวเลยเวน้องคายเวน้องบัวลำพูเวอุดรธานีเนาะก็จะแต่เลอร์ตาพะพอก็เวดาภาคกลางเนาะจูเวดานุชิปเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวกาญจนบุรีก็ดอลเลอร์เวราชบุรีก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกเนาะจูเวดานุชิปเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวจันทบุรีเวตราดก็จะแต่ละละคอปาเดปาเลอร์มือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี้จูเวดาลุยชิปเปอร์เซนเนาะอาริเกจูเพลเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรก็จะแต่ละละคอปาเดปาเลอร์มือล้อเนื้อภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาลุยชิเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวร่านองเวพังงาและก็โอเลอร์เวบอกอเวเลอร์โอบูลอสเดอร์เวบอกอนี้จูเวดานุยชิเปอร์เซนเนาะตาเชกต่อไคอีเดอร์แต่ปลอบดอยดาดิซอเลอร์เนาะดิเลอร์มุโคจูเนาะที่ดกกว่าตาฮอโคลาเตซึและก็โลโอบูทินิที่กว่าตาลอตักแลเลฮอโคเกลอลาฮอโคลาเตซึที่โดลอเนเดอร์เนาะชอทอตาคอตาคอลาทอเนาะมันตาตึมตอกันและผ่าลาปุแพลกิที่ผ่าลาปุแพลกิเดอเลอร์ฮอโคเราจะซึมตานี้เนาะดิจลาเดอร์บอลดอลซาคาอินีอาเกดิซอลเลอร์มุโคกจูราชิแกตินิคินีเนาะตากระจอกมาซาจลาเดอร์เปเกเฮเต้กึนากุยกุยเนาะโอเวดาเปอีกันนาดอกกว่าตาซาวิดาตะเพลเนาะมุโคดับเวเกดกันนาแม่ลอยอาตาเทวดาวิซาจูเลอร์แอนนาเนาะดิเนจานี้กันนาสกอกอกาเนาะ

nó ta sao vì mẹ lòi tập lợi ý vì sao chú lơ ẻ nà mưu khó lo gá cho bà tì ổ lơ mẹ hạ kì khuê đô kênh nà vẻ đà nó ôi thỏ lì nó bà tì mê tập mê lẻ mê tập mẹ vì sao chú sư khi chơi hạ khuê nà lo sao đó tập lợi nó đi nè cháu nè ta chơi cái to khô bà kì thư thư chìm lưu chìm khổ đọc bư vẻ mưu gà bà tì bư bì kênh nà đọc bà lơ vì thi dụ quả đọc bà lơ online nó mưu khó lo gá cho kì tì chay hắn xá nà คนค่ะอาจจะเวดาเลออำเภอแม่ระน้อยนี่ที่โดดตัวปอราตวะเมื่อจะเลอซัดเดอร์นิดหอกโขนล้อละหอกโขนล้อเตอร์เซอร์เลอแกล้มือแกล้มโบชิกโกชิกแกเนาะวีบาตตอนี่มอตอก้าพัดโดเดอร์มอตอก้าเนาะมอตอก้ามอดิซอเลอแลตาเกตาปอนยอว่าที่โดบาตตอเนาะดิซอโอเริ่มบาตตอนี่เซทูกาล้อเนาะดอลเลอร์อาเตราสมอวถูกกะลอโอเจตับลือเลแฮเตรูปกันเนาะดิเนจ้านี่แค่มาให้ตกกอลซาดอเนาะเดยาพอมูลาวรัญญาไฟไพโรดแผ่เลวิทยุคลือลอก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตาเชกต่อเลคือนาริและตือเลนุ่ยนาริกระเดียกมาโอเลกาเลบาออทอตาซาวีปอลเลบเลหรือโพทาโพแค่มาให้นี่แฮเตรซาดอเนาะดิเนจ้านี่ตาเชกต่อลาลอเลเจกออทอตาซาวีดาตเพลวีและเกเลอร์ลูโพทาโพค่ะปอลเลปเลือกค่ะกว่าลากเลือกตัดเนาะดิเนจ้านี่เบมือซาพีปลอบดอลซาตาชูคาตาเชกต่อตาและตาเกเดินหล่อดิซอเลกาเลโอบูทินิที่เนาะตามอนตตืมต่อการและชอยิยิเนาะฮัดดอยิยิลาปูแพลคิทีตานี่เนาะเลือกทีกระโดดลอเซทีกระลอฮอกโคกระลอเตสรูเซเนาะดอลเริ่มเต่าตาเลตาเกเลกะฮัททอฮัทรอนะข้อกนาตากระจอทอโบเข้มหายตัวก่อนละซาดะคือนาริและตื่นเลื่อนนุ่ยนาริเนาะกนาเกตาสมือซ้ำมือตาตื่นตาเชิดกระตอนเลอะเนาะเราพาละซาเปรีตับลือเนาะ

Oh, yeah.

0: from London,
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายสตอแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจร ำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา 8:00 นระดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หลายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดจ

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือ
1: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น จากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
12: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579

มือซุงค่ามือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกินค่ะทบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยเสียงหับการคุณดังเมืองจึงไทยสวทเก่งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นอ้อยก่ออ้อยเซพี่น้องเขากูวันวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมคาเฮาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมู่ข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินหบทบจอมพี่น้องเขาเสเอามาดังเพลงความอย่าผินเพิกใจเหล่าปึงห้องไหวนี่ก็เป็นเพลงความตีเคยมาปั่นฟังเอี่ยก็เคยมาลาดว่าลองยาเมากัมอ่ำก้าลองยาผินผึกยาผินเขาเฮโรอีนยาไม้ยาอียาไอเฮปปี้วัตคอลลาจงคอลลาเจนยาเคยังเซมวะมันอ่ำเจอพอดีตอนแต่เขาขาเอี่ยก็พอดเคแทงก่อนมีพอดอะไรมันก้ามีปะพอดเคแทงจำจะในก็รู้เลยฟังกันไว้มังก็ในติดจับในฮัมบอสันบอสายลงไว้ในคะเนาะหนุ่มยิ่งหนุ่มใจวันเขาเมืองเขายำพองตะเหลวนั่นในส่งเกือกกันคิดซ่ากันเป็นแฟชั่นกะก็จังเป็นไรก็หนูได้ลองตั้งจะในพอดเคในลีโกเนี่ยในคะเนาะเยอะกว่ามันเป็นลองพิษปักเปิงใหม่มีจอมก้นขายก็แย่ตัวต่ำตัวต่ำมือต่ำเงินตัวคอกก้นกินก็แย่เหมือนกันหนูเลยฟังกันไว้จอมเพราะว่าเปิ้นหันนั่นน่ะเนาะพี่น้องมันก็ว่าไอ้เขายังสวมหันเปิ้นว่าหางเอิญนั่นมันก็ตั้นตัวจัดตัวกูก็กูก้นหนังก็ไว้กะว่าเขาขาดถูกเลยหูว่ามันพิษปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเสนอฝากฟังไว้ปันในข่าววันเขาเมืองเขาแต่เหลือก็ซ้ำเป็นอย่าไปว่าวันเขาเมืองเขาแพ้ล่ามมากค่ะตั้งแต่ก้นเขเขามาเหตุการณ์ก้นแจ็ปเพียนก้นมิจฉาชีพก้นหยอกแหลนหนึ่งออนไลน์เขาควักล่ามมาตั้งเมืองจึงไทยในก็มีเคทีวีเคเคทีวีม่านเคทีวีน้ำเนียนเย่าในค่ะพี่น้องเขาขาอันดีคึงปองให้สร้างเลยลองตั้งดีเจ้าหน้าที่เขาก็ปิกตาผายหนึ่งสิคึงบอกให้สั่งว่าเปิดเศร้าสี่โจมองในคานอลายลายตีโยก็ลูกอ่อนนั่งยิงอ่ำมะก้นใจอ่ำมะอันเป็นหนุ่มสาวเขานั่นก็อ่อนกันกว่าเหตุการณ์ในนั้นในเงินนำเนี่ยการเจ้านั้นเพราะเหตุการณ์เนี่ยตั้งนั่งการเหตุการณ์ออกแห้งอินห้าเหตุการณ์ต่างมิวมขยี้แล้วเพราะเหตุการณ์เจ้านั้นคนก็ติดอ่อนกันเปลี่ยนไปหลากหลายนาการกับเหตุการณ์เจ้านั้นก็เหตุการณ์ลองเคทีวีในครับเจมส์ในเย้าในมีเงินมาวในก็ไม่มีหางไม่พังครับมันลุกมันเออยู่อยู่ที่เฮิร์นอิดนะมือสองปีป้วนมามันมีอยู่กับเฮิร์นคิมุกดึกใหญ่จอมตั้งหรือนั่นแต่ลืมจะห้ามพระมาเราตัวในคู่นังก็เป็นหน้าก็เป็นกับบล็อกอยู่กันหมดศิลปกรรมหมดหางมีหางเครื่องหมดในขนมกูลองกูอันย้อนเพื่อมันเป็นการหากินเขานั่นขนาดลองตั้งในหันน้ำนะคะตรงตั้งซะหน่อยเนาะก้อยกะว่าส่งฮู้ข่าวว่าพรตุ่มยอนลองหางคึงไม่หางซิดใส่แกนนั่นว่าปัดเธอใส่แกนนั่นว่าเพราะรัดดังบังคอมันไรนะเนื้อไหนหลัวเลยฟังกันไว้เพราะอาศักตึกเหล็กในป้อม30คืนเนื้อในอย่าไปเฮ็ดค่ะพี่น้องเขาขย้อนปันฟังอ๋อเพราะเฮ็ดเราในมันตีเป็นลองกันยาเมากับอันนึงนี่ลองเฮ็ดหางคึงนี่ก็มากำปวายำกับซิดกับซัมมาเนี่ยค่ะมาอะไรกันในมันหย่อนกันในมันเคียงกันในมันหูกันในมันเป็นห้อยตีนนกตีนกาห้อยตีนหุ่งลงมามีจำเสนอสิก็ขึ้นเฮ็ดกว่าเดี๋ยวก็จะเหลวในมันเป็นลองลดย้อมลองการลดอันนี้ลดย้อมตั้งอันปีเขาขาดอันไหนค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเจ้าไหนก็มีมาลอกไล่มีหลายอันมันก็เกากินดิทอกอันว่านั่นในตั้งกินบางอันในยาอันนั้นก็นำชงบางอันในพอมือเขาขาอันกินเขาก็กาพายอ่อนพายหลวงเขาขาปักเก่าเปิงเก่าอยู่ก็ไม่พอเขาขากินอันนั้นมาเย้าในซึ่งพอเขาขาอันกินเฮวันสองวันในอันกว่าเย้าค่ะพายหลวงเขาค่ะเขายามก่อนเมียเนาะจำเจ้าไหนค่ะเนาะมันเดี๋ยวมีมาเย้าก็มันเดี๋ยวกาพอหอมได้กินในมันก็เต็มเลยกาตุ่มยวนให้เขาขาใครพายอ่อนพายลงกว่าให้เจ้าไหนอะปีน้องเขาเขาค่ะแล้วก็เมื่อเป็นเจ้านั้นมาในพอเขาขากินน้ำในก็ไม่พอเขาขากินอันไหนมันก็กินนี่ก็ลงกะกินนี่ก็มันก็ได้พายลงกว่าให้ในดองเจอค่ะปีน้องเขาเขาค่ะกินติ๊กๆไหนก็ไม่ลำไส้เขาขาในมันเดี๋ยวผู้อุ้มหรือว่าเดี๋ยวหับผู้ว่าเขากินอันไหนลงกว่าไหลลงกว่าจุดเพราะมันกินก่อนเป็นก็ไม่เพราะมีอีสังในลำไส้อย่างล่างเป็นล่างเป็นล่างไปติ๊กๆมันก็วันล่างเป็นอันเรียนไว้นะเยี่ยวจังหู้ค่ะกินน้ำปุ้นตีนแหนมเพียวกลมลีค่ะเนาะมันเดี๋ยวจางให้เป็นแก่นสารลำไส้ค่ะพี่น้องเขาอันไหนหลุดเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะเนาะหู้ว่ามันเป็นพอนลีหู้ว่ามันเป็นเสน่ห์ก็ไอ้กาพอนตุ้มยวนอันที่เขาขากินหึงด้านมานั่นมันเป็นเสื่อหือในหลุดเลยหู้ปลาจอม
ตอนดับปอก้าเมฆายเขาก็ลีจ้าเจออันใกล้ส้นห้อยพี่น้องเขาเขาก็ลีเข้าหนังกันขายเจ้านั่นก็ลีไหนนั่นค่ะเข้าคาหลูเลยหลูเลยหลูเลยหมอกลัดมันลองพ่นตุ้มยวนมันไหนค่ะมันก็กินเลยลีมันก็อ่ำฉุกเมียนเจมเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะหลูเลยฟังกันไว้ลองปืนเผาอันป่นหรือสิอันมันเปลี่ยนอยู่นั่นนี่ก็เดี๋ยวจังเฮ็ดให้เขาค่ะมีทั้งผิดอะไรเหมือนกันนี่ค่ะเนาะลองตั้งเจอในค่ะเนาะในวันมื้อนี้ก็ซ้ำเป็นวันศุกร์ไหนค่ะวันศุกร์เสมื้อพุกวันเสาร์อาทิตย์ไหนค่ะพี่น้องเขาจองไรลือการกันค่ะก็เลยลือการเนี่ยก็อย่าลืมค่ะนะดีกว่าอะไรไปอะไรก็หลูเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะออกมาปีๆน้องๆเขาค่ะกูก็กูคนจังหนังในเนาะอ๋อค่ะเที่ยงร้องหนึ่งเนี่ยค่ะมาด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะยามพองแต่เหลวก็ยังตึกถูกเลยไว้ฟังกันไว้อยู่เนี่ยนะคะเมื่อหนังตั้งไม่สเลียงค่ะพี่น้องเขาจะเหลวในไม่เจอแห้งเหนียนเนี่ยนะตั้งไม่สเลียงในเนี่ยนั่นค่ะน้ำห้วยน้ำเถินไหลล่วงมาลินหยดลินกุลลินปังที่ตั้งเอิงป่าแป๋มึงไม่สเลียงเจดวนไม่ห้องสอนเด้งล่มกุ่นดิงเสือจอมเซนตาสายตังเนี่ยค่ะโยก็ยังมีปากลู่เสียงอสักสายใจกว่านึงก็เทียงลูกก่อนเนี่ยค่ะโนโยก็จะเหลียวเนี่ยน้ำเมน้ำโยมเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นสูงมาล้นเย้าเนี่ยค่ะผายดังปันข้อความเสื้อบอดแคดข้อปันฟางไว้เย้าเนี่ยนั่นค่ะเนาะให้จะเจออันอยู่หิมสับเมน้ำนั้นยกของไว้โคกของไว้ดีสูงเนี่ยค่ะโคกของเฮือนเยอุจับปิกเจอันลำลองเอาไว้ดีสูงอันนั้นก็พังแฮนกว่าอยู่ไว้ตีองตีหลอดเพในนั่นค่ะพี่ผู้เหล่าพออยู่ตั้งนําแม่ย่อมตั้งแม่สะเลี้ยงแม่ห้องสอนจําจะในก็หลูเลยฟังกันไว้จอมเยก็เซียนตาสายตั้งบางตีกว่ามาอําไลค่ะพี่น้องของเขาในก็หลูเลยชมด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะเนาะยก็ยังมีเจ้าหน้าที่เขาในก็ได้กว่าจอยแถมในค่ะคู่ตีห้องเฮียนบ้านห้วยปังพังนะคะออกในพื้นที่เฮิงมันหลอดเพแทงลูกก่อนเย็นบ่ว่าเซียนตั้งนั้นก็นําไหลสอเข้ามาให้ก็ตําได้กว่ามาก็อยากคันเจอเอามาได้เป็นคู่สอนอามาได้เป็นลูกอ่อนห้องเฮียนเจิมเจิ้งหนังในค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่ปีน้องๆเขาค่ะเนาะโยก็ตั้งไปเสียงในเนี่ยค่ะลินมันก่นเตียงเสิร์ก้นใจอาสาขาสิบหกปีลูกเสียงสายเจอกว่าแปดเนี่ยค่ะอ๋อมันใจอยู่ไว้ดีวันแม่สวรรค์น้อยเนี่ยค่ะแม่เหาะมึงแม่เสียงเนี่ยค่ะอ๋อโยก็ลินในมันกุ่นเสมาใส่ที่เทียงเฮือนเขานั่นเสียงหน้าเขานั่นขนาดเนาะออกมาอ่ำไรเสถึงอสักใส่ใจกว่าแปดในนั่นค่ะอันนี้ก็ยินเสียลายมองใจจอมก้อนลู่เสียงกว่าติแลตั้งมุ่งห่อเฮือนเขาเต้เต้ในนั่นค่ะพอเมย์ปีน้องน้องเขาเขาค่ะในก็ออกมาฝากตัวจนถึงลองคืบหน้าลองหิมอมอคาอันกาวักปองเป็นไรออกมาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจนถึงพอเมย์ปีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังในค่ะน้องปีน้องเขาเขาค่ะโยก็มาตวยเทียงรองหนึ่งเนี่ยนั่นค่ะเพราะเต็มมาตวยตั้งมึงห่มจุ่มเมียนมามึงไตเฮาขาหลายตีหลายตั้งก็ยังตึกเต็มมีฝนตกลงมาน้ำลินหยดลินกวนลินปังหลูฟังว่าอย่าไปกะอยู่ที่ในกลางปางกนยะผ้าผ่าโยก็โวกวายเฮาขาหลูเลยหางเฮียนเอากะไว้ในองตีที่มันหลอดเพลที่มันหลอดผลสอบผลไรจำซื้อไหนค่ะมาเข้าเจ้าน้ำตอนถ้าเจ้าให้เจ้าสนเจ้าน้าเขานั่นก็รู้รวมด้วยถึงนั่นคือมันปกติอ่ะมีลองรูซุ่มอ่ำนั่นก็อ่ำมีลองรูซุ่มน้ำในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาเที่ยงลองหนึ่งรู้รวมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีกันจอมในนั่นค่ะย้อนบัวมึงห่มตุ้มเฮาคาหลายหลายตีนะคะโยกอเวียงภายขุนก็ลูกอ่อนในเซเวียงภายขุนก็เป็นต้องเฮนะคะคมคมใกล้ใกล้อ่ำอยู่ลีในนั่นค่ะตีนออกเป็นตุ่มเป็นน้องมาจำเจนในน้ำหนักย้อนเปอร์วาน้ำลินหินผาอ่ำป้อเข้มแลบนะคะโยก็ตั้งกินตั้งย่ำหมอจำเจนในค่ะเนาะอยู่เลยฟังกันไว้ในข้าวฝนในตีเป็นตั้งเป็นไขวัดใหญ่ตั้งเป็นต้องกว่าต้องเฮจำเจนในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะหลูเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะโยก็ลองมุดใส่เสียนเสือก็ลำลองเนียนน้ำกินน้ำเจอป้อนน้ำอ่ำจืนเสือเสียนเสือนั่นก็จางเป็นตั้งเป็นค่ะไม่ได้เป็นต้องเฮต้องกว่าต้องปุบต้องป้องเนี่ยค่ะจับตั้งเป็นเลิงว่ะหนาวใส่เกลือจำเจนในผิวหนังคมคมกายกายเนี่ยค่ะโยก็เป็นตั้งเป็นปูริโอป้อมเลยซ้ำยายาวัคซีนจอมหนังเหลินอันที่เปิ้นตั้มวางไว้ปันนั่นเจมเจื้อหนังไหนค่ะลูกอ่อนลำลองเนี่ยค่ะเนาะก้นลวงก้นลำลองเหมือนกันด้วยค่ะเขาขาดถูกดีเลยรูรวมด้วยถึงเขาซึ่งหือเฮาปลอดเพศตั้งเป็นกูสำแสนเปิงนั่นไหนก็อยู่ดีก็เป็นพ่อเป็นแม่รูรวมด้วยถึงเขาไฮลีในนั่นค่ะอ๋ออย่าไปอยู่เมากินหมางอย่าไปเฮ็ดลองอันอําลีอย่าก็อย่าไปกินเล่นสุดหลุดหลุดเล่นยากินยาเมากรรมในลูกๆหลานๆเฮาขาดเสกรรมในนั่นค่ะในก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องน้องเขาเขาเจ้งหนังไหนค่ะหรือจะถอมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุโอจำกันเพียงความหัวในปีน้องเขาย้อนกันเขามาห้องความฝากถึงเลยค่ะใจหันเลี้ยงห้องไว้สุดถอมค่ะ

ในวันเมื่อได้ซ้ำเป็นวันศุกร์ค่ะเนาะเฮียก็เป็นวันเลินเก่ามาเปียดคำนะคะเป็นวันศีลวันธรรมตนหาเจ้าคือเกยําพุทธภาษาเขานะคะครึ่งปองเฮาสร้างการตั้งลีไหลกูมือกูข้าวอําลึกวันอําลึกมือนี่นั่นค่ะเนาะอยู่ที่เจ้าเขาค่ะร่อนร่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็วันฮบทบจอมกันเจอดังไหนฝนก็ตกย้อยๆเต็มเจ้าเต็มเจียวเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวมาเหตุการณ์ก็บ่ได้ว่าข้านี่เพิ่นทําว่าเออก็จ้างสู่มาเหตุการณ์ก็บ่ได้จ้างสู่ข้านทําแต่ว่าในเที่ยงก็กาเลยมาเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวก็ตะเหลียวในต้องจ้างเจดอนเก้งใหม่ในเนี่ยค่ะเนาะลูกตีเฮือนมาในเนี่ยมันไข่ไข่ไข่ใส่ข้าวยามหึงอีกนึงย้อนเปิ้นสั่งแล้วย้อนเปิ้นว่าเสียนต่างเปิ้นเมแหมควักเฮิงมันกว้างขึ้นกว่ามาเลยง่ายขึ้นจําจนในสิเฮ็ดเฮาลดกาดาได้มาในก็ได้เลยก็กล้วยเป็ดไก่วาไก่พี่น้องเขาโอ้ยการนํามันลดขายทั้งการแห้งขานค่ะเหตุการณ์นี้มันกึ่งงามกันอีเด้อค่ะพี่น้องเขาก็กะอําเลือไหลว่ามันหลูเลยมานี่ก็กะคัดเจอมาบ่ได้เอารถเครื่องมานี่ซ้ํากุพลทําตกให้ในขณะพี่น้องเขาค่ะเออมันเป็นไว้จังไหนนี่พี่น้องเขาว่าปีเขียนเต้ค่ะเกิดเมืองในเสตาปีเหตุการณ์เจอจัดตาใต้และกูเจ้าคือยินชมขอบใจเย็นน้ําค่ะมันเป็นด้วยเจอหักค่ะเนาะยกอค่ะก่อมทางว่าคาเดเลมานั่งอยู่ที่ในย้อนเปิ้นสั่งแล้วย้อนเปิ้นว่าค่ะก่อมเลยพึกการมาผังภายทั้งในภายทั้งภายลาดภายจ้าภายหยังกํานําเฮาก็ได้อยู่สร้างกินเซาเฮาก็อยู่เลยว่าเออเฮาฮู้ว่าตัวเจ้าก็เป็นใต้เออเฮาเป็นใต้นะในนั้นให้นั้นก็เขาอยู่ตําเจอในนี่ค่ะก็เฮาอยู่ทั้งในถึงมือก็เล็กยกอก็ไม่อู้เฮาค่ะในๆยกเฮาค่ะติเลยว่าสั่งในกะเฮาว่าน้องยอมจ้ะสั่งให้เฮาค่ะกะเฮ็ดลิเคกลางในเจ้าเฮ็ดลิเคคํามากกว่าเฮ็ดลิไตกลางวันกะเฮ็ดลิไทให้ในที่ๆข้างคือล่ะเออไปเป็นจังนั้นมาในเฮ็ดเฮาให้บิคันกว่าเอในคือกะพรหลีมันอันที่เฮาไหลมาจังนั้นก็ยินชมขอบใจก็เป็นพ่อเป็นแม่เต้ๆนั่นค่ะที่เลี้ยงหลอมหลูหลอมเฮาค่ะมาเลยหลีเฮาก็เป็นการเต้ๆว่ากําในหน้าการอันที่เฮาค่ะเฮ็ดอยู่ในเพราะว่าเฮาค่ะมีน้ำกระตั้งเขียนน้ำเตอร์หรือสิอันมันเปลี่ยนอยู่นั่นเองเฮาตื่นเต้นเลยมีคนยอมรับน้ำหรือสิคนอันที่อันพ่อหมอน้ำจังไหนหลักง่ายๆนะพี่น้องเขาค่ะโยก็ไม่เพราะว่าเขามาเหตุการณ์ที่ไหนเอาไหนลองภายลาดภายจ้าน้ำเสียงเต้นเลยไว้จังหื้อในนั้นค่ะอําใจว่าที่เป็นโซบันคนโซมนะดีในเปิ้นติ่มซ้อนจังนั้นว่าอ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะยุบโตยอกิ่งมาจังนั้นอันนี้มันเป็นลองปานใต้กุปานเก่าจังนั้นค่ะเนาะกําไรพวกเฮาเข้ามาอยู่กันในหนังคือมันติเข้าสู่ในจั่นจึงเมืองเปิ้นนั่นนี่เฮาติเลยลัดเลยจ๋าจึงหือเฮาติไว้พังห่างจึงหือจึงจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ไม่สูงวันซอกแก่วันซอกแก่ใจค่ะพี่น้องกําไตได้ว่าเป็นวันศุกร์ไกลค่ะเนาะเพราะวันซอกแก่นั้นไม่ได้เป็นความปาลี่อํานั้นก็ความมันได้ว่าตอกจ๋าให้ในนั้นค่ะเนาะกบนั้นแหละลัดวันศุกร์ไหนแล้วค่ะไตเนาะเออกํานั้นอําใจไตมีห้องสอนบ่มีไตมีห้องสอนแน่ไม่สูงวันศอกแก่วันตั้งหน่วยวันแอ่งกาวันปะตะหู้หวายจังได๋ค่ะเนาะเออกํานั้นมันก็ก็ดีเออเปลี่ยนไตหลายเมืองหลายเจตวันมันก็ติอุบกันติปึงกันอีกอ่อนนึงจังนั้นค่ะเนาะกําไรบ่มาลัดคือลองตั้งจังนั้นเดี๋ยวในพี่น้องเขาจงฮู้ค่ะคือว่าการที่เฮาค่ะมอนําเสเปิ้นก็ไกลอย่าไปสําเมียนนั่นน่ะเนาะเฮาค่ะหลูเลยพึกนั่นค่ะนะในพี่น้องอ๋อหมอก็เลยพึกก็ไม่พอมาเหตุการณ์ที่ในเอาตาดิพึกมาลาดในเดเลยก็สอบลีกเดเลยเข้าจอมเปิ้นภาษาความไทยความอังกฤษขาวนู่นขาวในเดเลยก็พึกลาดเฮาก็เปลี่ยนภาษาก็ไม่ปองความหลูเลยเตรียมดิกไตหลูเลยเตรียมให้เพียนลาดหึงวันเพียนๆในนั่นค่ะลาดล้อเล่นกันบ่เป็นจื้อกวนจื้ออองตีอํานั้นมังจื้ออันที่มันเปลี่ยนอําไรนั่นก็เดเลยลาดกว่าจอมจังนั้นในคานอมตั้งจังเปลี่ยนกว่าตั้งหมดหนังเก่าเห็นในคานอพี่น้องเขาเห็นเพราะว่าภายใต้เขาค่ะมันมีในก็คัดเจอตอนแต่ที่ลัดความใต้ให้มันเพียนเพียนนั่นค่ะเนาะคัดเจอไปเจอว่ามือใหม่ๆเขาก็มอนะย้อนเบื้องสังคมเลยเห็นการมาภายทั้งในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอําเลยเห็นมาฝ่ายทั้งในย้อนนั้นแค่นั้นเขาหลุดเลยเพียนและต้องเคยมาใช่ไหมมันก็เพราะว่าลัดความในแต่ได้เป็นผู้อ่อนหัวนั่นก็แต่ได้ลัดให้เปิ้นอยู่นั่นในอย่าไปกอดไก่ให้ลัดค่ะคาหันคณะอันเปิ้นกอดไก่ให้ลัดว่ามาตึกส่วนพี่น้องอันนี้ค่ะก็หลักลาดกันตั้งหลังว่าบ่ได้เป็นผู้อ่อนหูก้นก้อนนึงในอย่าไปกอดไก่เฮ็ดในเฮลัดเหมือนเชิงว่าเก่าในแน่นอํานั้นก็ว่ามีลองอําลับในใจให้อําฮัดเปิดเผยเปิ้นๆหมดๆเฮ็ดให้มันติมีลองเปิ้นติตวยเจ้ามาก้นก้อนในมันวนจังหือ
เพราะเป็นก้นจิตวิทยาอันนั้นก็ก้นมีปลายบ้วนปลายอันที่ปลายสายอันที่เปิ้นหมอทัดสร้างก้นนั่นไงก็ในมีดังผิดมีดังผิดก็ในตึกอำรับอีหยังไว้อยู่ในเปิ้นเตฮู้ค่ะย้อนนั่นแหละการลาดการจ้าการเฮ็ดนาการไหว้ผางหังนี่ค่ะผางหังโฮต่อตีนที่เฮ็ดจังหือมือเฮาติเลยไหว้ไกลไหลมันก็บ่ลาดต่อเปิ้นในมือถึงงําไว้ให้ไหนติแน่ใจมันติใครว่ามันติมีหังเหมียวเหมียวมันติมีค่ะลงตั้งซะในก็ติไหลเลเพียนป้าในคณะพี่น้องเขาค่ะแล้วการเลเพียนนี่มันมีติสิ้นสุดไหลนั่นค่ะนะก็นั่นแหละข้าเจอเลเพียนนำๆตอนตาปืนหูตั้งหันเฮาค่ะเอียวก็ออกวันออกเมืองนำๆมันก็ถามว่าที่ออกวันออกเมืองแล้วเฮาดํามีเงินออกวันออกเมืองกว่าเลยตัวเจ้าเก่านี่ก็เล็บเฮียนด้วยทั้งสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์อันที่มันฉุกแมนมันก็เตปันเพิ่มเติมปันนำกระตั้งเขียนเขาค่ะไฮไลท์จึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาปันยังเจอกูก็กูก้นอยู่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะหรือใส่ถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันก่อนจองขึ้นมาโอ้จอมกันทั้งกำหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะ

0: ปิด
1: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะอยู่จำกันในตอนการเขาค่ะดีในห้องปล่อยเสียงโซว่าเขาเก่งใหม่ AM 147เขาเกลอฮัสค่ะจำเขายิงหมู่ขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสพบอมแม่พี่น้องเขาค่ะความอันเย่าตัวกว่านั้นเป็นความหยุ่มละเลือนผู้ห้องไหวในนั้นค่ะนี่ก็เดี๋ยวเป็นเพียงความหวานหูถูกใจแทงหนึ่งโหที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาในตอนการเขาค่ะดีในอย่าลืมค่ะลืมต้อยถึงลองไปอยู่ลีกันจอมในค่ะโยก็ปืนก็ตีนยอบเลยดังหวานเขาเมืองเขาดังลูกหวานให้ส่งจู้เมืองระแข่งเนี่ยค่ะเป็นตีนยอบเลยลองยาเมากำ 36,000 เฮงล้านปายเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยก็ซึกมานปืนเผาไว้เมื่อวันที่19เหลือนชน82เฮงปาย26นั่นว่าตีนยอบเลยยามายาเมากำ24ล้านปายสร้างเงินมาน36บิลเลียนปายนั่นค่ะพี่น้องค่ะโอ้น้ำเต้ๆวาวาเนี่ยค่ะโยก็ตียอบไหลใจสองเกาะเนี่ยค่ะยาเมากำได้เป็นคู่ของใจสามห้องเล้าปานตีอยู่วันให้เจเวงเกซีเมืองไตปอจันเป็นก็ขายปันเสและเลยถูกตียอบจอมตั้งพองอันโตส่งจูเมืองระแข่งนั่นซึกมันปืนเผาไว้จึงไหนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็ตีเลยว่าน้ำตีน้ำวาพี่น้องเขาเป็นเฮ็ดตีเฮ็ดวาเนาะหนูคิดว่าเป็นหมักมันมีเงินคำกันในมันเป็นจึงไหนสว่างหาเมืองเฮามาจ่ายเมืองในจมเจ้าไหนคะเนาะกุ้ยกาลองไรลองไรอันในเปิ้นที่ปักตาไปตัวเฮาขาเนี่ยอําว่าอย่างก็ยาวเงินในบัญชีเฮาขาห้าเงินในปะเบี้ยเงินอ่ะเงินเข้าเงินออกห้าเฮาขาอยู่สร้างกินเศร้าจึงหือสื่อโซเชียลมีเดียเฮาปืนเผาไว้จึงหือเนี่ยค่ะกวนนั้นเปิ้นมักเปิ้นมีเต้ๆเนี่ยค่ะป้อใกล้หันเปิ้นตังเนี่ยยังไหนคะเนาะในหลุได้ฟังกันไว้จอมไหนคะเฮากะโกย่าจักมันนั่นค่ะเนาะแล้วก็คนไทยก็ตีนยอบไรคนเมืองแขอันอ่ำมีไหวเหตุการณ์เอากาจัง1วัน2เหง2ปากวัดเงินไทยค่ะปริหารไทยปืนเผาปึงแผนการตีนยอบเพียวมวยแห่งการชื่ออันอ่ำมีวัดไหวคว่างอยู่เซานั่นเลยฮู้ว่ามีแห่งการเมืองเขเจอผิดหมายมีเหตุการณ์ก่อสร้างอ่ำเลยคว่างอยู่เซา1วันไหลเลยกาจัง2เหง2ปากวัดเงินไทยค่ะตีนยอบไหลก้นเมืองเขหาก็เมื่อวันที่19เหลือนชน82เฮงปลายเศร้า6นั่นอันเจ้าวีซาแอลเลเข้าเมืองไทยเซอัมมีไว้ขว้างเหตุการณ์ตีห้องการก่อสร้างอันอยู่ตีเว้งห้วยขวางกรุงเทพเนี่ยค่ะกดทัดไรฮู้ว่าเจอเขาในเหตุการณ์1วันไหลเลยกระจ่าง450หยวนตกสร้างเงิน2เหง2ปักเงินไทยค่ะเหตุการณ์ก่อสร้างอันถูกแม่นจอมปักเปิงเมืองไทย1วันไหลกระจ่าง2เหง2ปากวัดในอ่ำมีอ่ำเมียนจอมปึงมันแลจังเลยตียอบกดทัดด้วยในนั่นค่ะยอกอปลิกไทยเขากดจัดได้แทงตีการก่อสร้างในเจตอนระนองตีตียอบไหลก้นเมืองเขอ่ำมีไว้ของเหตุการณ์แทง18ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะพ้องเขากดทัดนั่นไว้เสียแห่งการเมืองมาไหลแห่งการเมืองเขออ่อนกันแลนไปนั่นเยาตียอบไหลก้นเมืองเข18ก็เลยกดเจ็ดหันอ่ำมีไว้ขว้างอยู่เซาเหตุการณ์เสตาเฮกเซก็และเจ้าตั้งผิดกว่าจำหนังปักเปิงหมายมีกว่าเที่ยงซึ่งไหนนั่นค่ะว่าแม่พี่น้องเขาค่ะในกฎเลยว่าเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีไม่อยู่เซาถังด้านเมืองจึงไทยแล้วก็กาเฮียงก็เลยนำตื้อปุ่นตีเป็นตีปักตาตีปืนตุ้ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะซึ่งหลังในค่ะอ๋อนี่ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมซ่อมกันซึ่งหลังในค่ะหรือเฮ่อหรือจะถ่อมด้วยแทงเพียงความหนึ่งโหส่องขึ้นมาอุบโอ้จำกันแทงย้อนมาโหในเนาะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะข้าวยามก็จำมดจำเซงเนี่ยนั่นค่ะยินจมขอบใจถึงพี่น้องเขากูก็ดีไปข้าวยามมีกะขันมาถ่อมซ่อมกันที่ในนะคะย้อนเฮาปอมเมปีๆน้องๆเฮาเขานั่นอยู่ลีกินหวานก้างยานเพเขนหนังกังเจอยังอ่านนั่นให้เต็มทวนกันกูก็กูกวนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเย้าเนี่ยนั่นค่ะขอบใจใหญ่นำค่ะนะแต่เร็วในตัวกติผัดกันนี่ก็อินเทอร์เน็ตก่มบ่ไคลีในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะมาพุกมาวันเสาร์อาทิตย์เหมือนในวันศุกร์กว่าอะไรไปเลยให้รถเพลเข็นกันค่ะเอี่ยก็มาพุกมาอยู่จำกันค่ะหน้าปีมะขามเดี๋ยวมาเหตุการณ์เหมือนเก่าค่ะเลยเขาเว้นเนี่ยค่ะเนาะมาพุกมาฮือดัง2วันเนี่ยมาพุกดีมีความปานเก่าส่งยินจู้ถึงพี่น้องเขาเอี่ยก็มาฮือดีเป็นธรรมดาเนี่ยค่ะฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเขาแค่เราไปมุ่งว่างปันแห้งใหญ่น้ำเซกัมเอามาได้เป็นตั้งเรดิโออมล้มเอ็ม1476กิโลเฮิรตซ์ฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เหมือนในเขายิงหมวกขานุนผัดยันเมื่อก่อนค่ะเหมือนซุ่มค่ะ

0: ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้

0: ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ลูกจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซันนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตา Improvements Company Limited ของไทยกับบริษัทAeroCore Limited ของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
4: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
6: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมนั่นในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานิโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีไปเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองผิงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกพอโล
11: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นส ามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเอปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโย
11: สิบบาทท่อคโลเย่แผ่วิชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตฉบับคโลเย่แผ่วิชอติพางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพากาแผ่วิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กะ10 30บาทกูเวชิได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมจอมาจอเวติพาไงๆงาฮือออตุงาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช LINE สปสชไม่เลยกะสายด่วนสปสชเต้แซะแซะ0ชเวทานูค่ะหนูฮือออตุเช่นยิกาวิโยแม่
13: ค่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอยอยาวิออคโลละเซจาแล้วรายการอบดะเจ้าคโลหาอยู่ละวิโยจะได้คือเนาะคือกากาเชวิออคอเชแลงาคือคอยะลอยะออคอตอกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสุจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอเนี่ยคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชเสมานักคาโบเมวิโยตีนีเลเลตีชุดตีนาลิตาและสาวุ้มหลอกก็ตีชุดนาลิทักคาไกและมุ่งเผื่อวิโอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักคาไกตีฮาลิเลงานคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยงานคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักคาไกตีแกละหุข้อพอนาเลอในหือละหุชอจึงแกวตีแกออกาปิดักไปเทวิโย

gana kay puyo le liko yane ta cha da ve le liko ti pa ni pu ala pu yuela le rai kan oboda jao kolo pila viyo ala ti pu le lu ba kayo ko ve le cha bo se le li mi mi kata viyo pua le ni pu ti pu la ko nga to kai pe o ko ve sama na se gu kata vi li ko pe viyo me ha viyo viyo ni la hu ya kha po che po lo che ta vi kha kai pe che le te ga le le ka cha me do me zu me ka me ha le do sa che o li na che le che ka le nga hu thai mi go kho lo le mu yi kho ya pe vi ta pa to nga hu te ga le le tho ka mu yi sai ma kha sa po to la vi ana a go te pa cha ne hu to da le o pu ga ga kai chu te ga le le ka cha vi do vi che vi jo vi te che le le pho a yi yu le a shu yo do yo ya ka cha ka de ni ha sa da kai si me และยันยิ่งเวอยากะชดิซอคอลโลแลซึ่งเปิงงานนี้ก็กับปุวิโยยันยอฮีฮาปาออกูฮาปาคอลโลยันยิ่งนี้ชดิ้นี้ทอหลันเพวิโยทอหลาก็วิชอบปาเต้อะก็วิแม่เลยยันยิ่งแหละปาเต้เพวินะเลยแค่ว่าจะขอทอกะนี่ฮีนี่ชิขอขออุ้มขอไม่ให้เลยกะนี่ฮีงาฮาขอชะก็ขออิ่มขอเพวิโยแม่ฮาวิโอวิโอนี่ลาหุยาติเผาติญีเลเลมุลกอวิโอยาติชตินาลิตาและสาวุมุลกอติชนาลิทาคากายติญีเลเลงาคือลาหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่องาคือลาหุคอไรกาอบุดะเจ้าตอกไอเชวิโยแม่เปิดตาเลกะยิบนี่พอติพอลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติ๊กต็อกไอเชวิโยก็ปื้ต้าเลกะเซพอติพ่อติ๊กต็อกเป้ากะไลฟ์สดติ๊กต็อกไอเชวิโยแม่งะคือลาหูย่าค่ะพ่อซาพ่อจะก็พ่อพอนาแล้วติแกนี่คือลาหูชอจิเกลโอกาปิดักไอแพวิโยและชุดที่คือโนคือกากาเชเวออกเข้าต่อกึชแลงะคือจีใหม่เขาย่าลอย่าออกเข้าต่อเกือออกตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยแม่และยันยิวอย่ากาลีชดิคือติชเตนาลีวิอย่าตาเลกาอัมติคือซาวออจาวิอย่าติชนาลีทักขกายงาคือไรกาอบดะเจ้าคอโลโชปาอุปาลูวิอลอสาตาอยู่เวลาแล้วติแกกาดักเจดักไอตุโยแม่แล้วก็ยันยิวอย่าคอโลกาอยู่เวลาตาวิซาตาอลอติพัททอไลลอจอตาวิโยแม่ชดิคืออลอเปติลองาคือติแกอยู่เวลาแล้วกาดักเจดักไอตุเวซาตาแลจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละออลอสาตาติพาปีกาลาเวยะนี้นี่ชเตนี้ที่หาเปล่าออคโลทอกางาคือแท้มูเมียอนาติต่อภาคอีสานติต่อพ่อมูยีลามาจากไอตุเซเจแม่ฟ้าโอเวแม่เล่ให้เพื่อขอเวอีกะลู่ลู่ลาอีกะถูเวกือลู่ฮาลู่แผะเวเล่จะได้พากูให้แหละฟ้าตะเจมูยีลามาจากไอตุเวออตีเด้งาคือแท้มูเมียอนาติต่อพ่ออ้อล้อยันสามแท้มูเมียอนาติต่อพ่อมูยีลามาจากไอตุเวเรียกากูให้แหละฝาตาจ้อวิออตีติพานาเลจังหวัดลาปาพ่อจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุดรจังหวัดอุตรดิตถ์เลจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโรจจังหวัดพิจิตรและเรียจังหวัดเพชรบูรณ์ขาไก่เจ้เรื่องอะคือแท้มูเมียอนาติต่อพ่อโลมูยีลามาจากไอตุเวเรียกูให้แหละฝาจิแม่เลยจังหวัดลาปาพ่อแล้วจังหวัดกำแพงเพชรและเรียกจังหวัดตะติต่อพ่อนี่คือราหุยาเชมาวิออติติพายโยเรียกก็ออติชะได้เผาคอโลยานิมุยิลามาจากิตุโยเจติฮาวิออคอโลขอชะเปเซตะไลฮิชะเปเซคะไกแตกะตาวิจิแมเปตะและภาคอีสานพ่อ
ลอกโกแหล่เล่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูนพ่อจังหวัดอุดรธานีออติชได้พอคโลเลี้ยงมุยหลามาจากไอตุโยจิแม่เลี้ยงอ่ะคือแท้มีออนาติต่อเลยภาคอีสานพ่อยะนิมุยแตกาตาวิฮิชเปอร์เซเจจาวิแม่เลี้ยงมุยหลามาจากไอตุโยเรียกแค่กว่ากุฏิพ่อกะสิชเปอร์เซเจแม่และแท้มีก็ฮอติต่อพ่ออดสเปอร์เซเจใครแต่แรงอ่ะคือไทยมีเกือราชเกืออาดามาออนาติตอพ่อและเอาไทยออนาติตอพ่อราชเกือคอโลอีกำฮอหรือบ้านี่เมตาเลเซเมเทแฮตาลาตุโยเจเลฮอโลโกแอคือซาพอแอเตพาลโกราชเกือมาต่อยโจเฮวิเจอโลโกราชเกือคออีกำฮอหรือบ้าเฮวิจิแม่รีอยากนิวเวอร์ย่าคอลูกาเฮกวงอ่ะคือจิไม่วิออคอลูตุโกเลียอยากนิวเวอร์ย่าามุชาอาจจะบ้าแหละเพะเราเลยอยากขยะซอตุโกมุยลาโมเลยอยากเข้ามุยเฉลี่ยซาวุขอน้องมุเผือละเป่าลามาวิแม่เรื่องอ่ะคือไทยมีออกคอโลเรียกว่าวิออนเนี่ยละหุยาติกาเล่กับชุดเจอแหล่สตาติภาคาเดพอหาอยู่เรียละเจอละห้าวิออเจติภากาลาวิทยาท่าเนี่ยคือกูแฮกูฟาเลอลูวิสิวิออเจติภาชิมามะมากับพวกไอตัวโปติกาเล่กับสตาคาเดพอหาอยู่แม่และจุ้ยจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อกาลาตูเวเลกุสพ่อสินิเวอยากขกายยุคือฉันนี่แต่นิกาตาวิสาตาติภากะปีกาลาตาวิโยนี่ชื่อเต็นตาเลนี่นี่ชื่อนี่นี่ตาเลนี่ชื่อขอนี่ฮีฮาปาออกูฮาปาวิอยาคโลงาคือไทมิกอคโลมุยอาจจะก็ยอกไกตุโยเจเลซอปอยเลนี่ชื่อนี่นี่ตาเลนี่ชื่อขอนี่ขกายมุยอาจจะก็ยอกไกตุโยเจยาขกะงาคือไทมุเหมียวนาเตตอแลภาคอีสานแล้วมุนีตอพ่อลอกโกติกะติตีมุยีจอมาหิเจเตยาลีกาลาตุเวซอเตซเวอยยามัมมีป้าโลกะมุยีติดีกอมือลุลาวิจิแม่เลมัมมีป้ามือลุลากวงาคือแทมมีเลออนาติตอพ่อแต่แลเล่ามีออนาติตอพ่อลุยตุโยเจเฮกงาคือเวียเนี่ยละหุยาติภาทอเลมัมมีป้ากะซอเตซเวอยยาแลเลมุยีลุติดีมือลุลาตุโกเวลอมัมมีป้าเตก็แทงเหมียวนาติตอพ่อมื้อเชวิแลลีโนเรามีปะหอกอลุยตุโยจิแม่ลิชกาซอติสเวียวยาวคโลจีจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือแตญีกาตาเวมูยีลาตุเวเปอร์เซกาออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซคาไกเจเลียเจแลยอลาวิเลซอติสชะดิสอกชะดิสเคตอเคมูยีมามาจาลอลิชกาจีจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือปิกาลาตาวิสาตาติภาเพวิโยฮาวิอวิอเนียราหุยาติภาจังหวัดน่านพ่อมุยีลาวีเลจังหวัดนาวีกะหล่อลูเลอีกะบีซีแลมมียาเชกืออาคะคอลอคโลเยคออีกะลูลูลาลีกะทุเวเลยันตุกวานยันตุกุมอีกะโยยะไคกะโยเปือมาแตลาเวเลจิเนลูออเปตะเลสกาสแทเลมอทอกะอีกะลูบาเวเยเลปะเวเล่เตผาผาโกโมกะโกวิออกะญุกะอิกะลูชเววิเจโพโทลูวิสิวิกะฟูมาจาลอเลจะขอปอจังหวัดน่านพอกะอิกะทุเวเลผะแยออเมบูวิออติทาคะไกกะลีกะทุแลลูวิสิวิคะบิกะฟูวิเจเลคะเตละญิมาลูลอลอวิแลชอกะญิกะเคสเวลอแม่เลจังหวัดน่านพออาจจะได้ปออิกะทุวิออคอโลเลคะโกยะญิวิออย่าออคอโลทอกะงาคือไทยมีกอคโลอาจุยารัฐบากาติปานะเลยรองนายกรัฐมนตรีดร.ยชนันเลยยกกะจังหวัดน่าวเชียหิเจเลยคาเตเลยกะถูกเปิดขอเนาะเมกูกะยากอติภาลีอาจุยาสานากาติกอติติภาดะเกตุติภากากาชบาปิเชวิเจเลยลูวิสิวิกาพุมาจาลีอวิอญีจังหวัดนาพ่อเชตาวิชอติภาทักกาญิมาโอกาปิลาวิโยพุชิพ่อกาปิตุมาจอลียาคากาญิมาโอกาฟุกาลาวิโยแม่ลีจังหวัดนาพ่อกาจะขอเป้ากาลูจาสิจาเวติขอเพวิโยลีกาทุวิทัปปะโตยาโกมอทอเก้าสุสัยวิกาอิกาลูบาเกวิ
ลโถหักกาจาเลอวิอเนลาหุยาติพาโออีกะถูเวโกเวชอมอเลหะมาวอกุตาวิลอกุเลมาลูเวเลยะกะขอมอเยตูจาตูดอตูนะชนะยวยติพาลูจาติแมเลชะดิคือวิอยาเลคะเตละงาฮึไทมีกอคอลชอกาดะปึจากุมาเลยมมียาญีมาเอาเกาซาอยู่ตาและกะกะปาโอมูนะเลยหน่วยงานจิตอาสาก็วิอโอมูติพาทกะเทศบาลเมืองน่านพ่ออีกะถูเปิดเคาะเนาะเลยดักเกตุติพากากาติปีไกเชวิเจเลยอโลกาดะปึจาวิอเจติพาทะกาโมวิโยแมเลยเคกวัชกะงาคือไทมมีออนาติต่อพ่อจังหวัดน่านพ่ออีกะถูเวเฮโกยะนี้เลยยะนี่ลอกโกเลมู่หอจังหวัดสุโขทัยพ่อกอกาเล่าจิแม่ลีกะออนาพ่อวิชอห่อยายวิโกมาเยกอชะติคือวิออย่ายะซอกอนารินชกอนาทีวิออย่าคโลเลจังหวัดน่านพ่ออีกะอีกะลู่ยะลาวิชะได้เผาหมู่สุโขทัยพ่อยะลาเวทปะตอชะติคือสุโขทัยเลจังหวัดสุโขทัยติดต่อพ่ออีกะลู่ลูลาเชลเจเลมอฮาโกกูมอทอกะฮากะพ่อโอเลเลอาจุยารัฐบาลเลราจลาฮาเพลาวิพ่อต่อดาเลฟาพ่อกาเตปาเลเซลบอกแคสออคโลการาเทเป้าทูปีไกเชียววิโยเลเนียเวเตแขกกาเลาเจเลจังหวัดสุโขทัยพ่อทอกาหน้าเลกูให้แหละฝากวิโยเลเคเตและจังหวัดอุตรดิตจังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรกาเลเนกอติกาโลคัสเป้าลอกกากูให้แหละฟาตาจิแมเรชกาอนาพ่อวิกาอหอพ่อก็ใหญ่วิทปะตออนาพ่อถัวก็อหอพ่อวิชอติภากะก็กูแฮกูฟาวิโยแมเรชกาเนี่ยคือแท้เหมียวนะติดต่อพ่อหลุยกะถูวิออรอแม่เรคเตแล้วนิเวติยาทาจาวะเมฮอซอพ่อกะอัจเกษาเลอวิออเนละหุยาติพาโอเมฮอซอพ่อกะมุยีลาจาแลเรกลูฮาลูเตเลคะขออีกะลูหลูลาลีกะลูใบวิจิแม่เล่ลูวิเซวิคาบีกับผู้ล้อเล่จังหวัดมีฮอซอพอกะชอกะง่ากานาวิเจเล่มุมีย่าเล่เหยาะขอเจก็มามั่วเล่บ้านคอนพึ่งเล่หมูง่าตำบลแม่ขะตวงอำเภอสกเมยจังหวัดมีฮอซอติต่อพ่อมุยีลาจาวิทัปปะโตเลยแฮปปี้ขอวิกะหรือลูฮาลูเตเวลาและคะขอลูกเกลาวิเจเยกะลูไปเลยชอกะงากะนาวิเจอยากเข้าบูดาลิชอตุโกมาสลอเลยอบูดาเฮแมเลยจะดาปะโตชะติคือละจละฮะเลยต่อดาเลยฝาพ่อกะติปะโอโมติพาเลยปอพ่อเซลบอกแคสโอโมคโลกะงาคือมีย่าแม่น้ำเมยเล่จังบะตาอำเภอแม่สอดแม่ระมาดพ่อแช่ตาวิชอติพานาเล่ม่อฮะกุจิแม่ลีกะอนาพ่อยะลาเชลเจมอทอกาติพาลอกโอกาลีกามากาถูตูออโปมกือเตียวฮะกะพ่อแต่ก็แลเล่จะได้คือเซลบอกแคสเล่ละจะละฮะแพะต่อลาวิพ่อฝาพ่อกาติปาทอกาลีมียะถาสัตโทรศัพท์มือถือออกคอโลซาต้าติพานาเล่ข้อความมากก็เรียกออกข้อติพาบุ้ยแม่เรียกชะดิคือวิออย่าออกคอโลเรียกให้กดโทรศัพท์มือถือกับเดทาลีคาเดชะเรียกวิออเนี่ยราหุยาติพาอินเทอร์เน็ตมาโจกาลีโทรศัพท์มือถือออกคอโลไทยลีกาลาลีติพาฟึกกาลาวีไม่กับโทรศัพท์อิลีอิลีกัวลาวีแม่เรียกชะเวลากูให้แหละฝากกูกาวีนะหลาจะละฮาแผลาพ่อเซลบอกแคสเรียกออรอซาตาติพาฟึกกาลาเชเวออฮิติพาแผลวิโยเรียกจักาอยู่เวลาเรียกงาหัววิออเนี่ยราหุยาติพาท่าอลอสาตาติพาปีลาวิโยเรียกชะดิคือวิอยาคโลนิเวตยาธาง่าคือไทบิงกอคโลกาจะขอเป้ามุยิคืออยาเพวิทัปะโตลิกะถูเวมีปะเวมีเกือเยาะจีลาวิชะดิพาธาลากูแห่ลากูฝาวิโยแม่แต่กูแลเรียกวิอเนียลาหุยาติพาธาอลอสาตาติพาจะเคชลากาลาวิโยแม่และเล่จะได้คือวิอ ย่างอ่ะคือซาตาไลกากากากาเชตุอยู่ให้แม่งาคือมิงเกิดจะได้สอคโลไลมีทอกามีฮิเวแต่ก็เลชอกาสมาจาเล่ปุราตาวิชะได้หาบ่าวคโลกาไลมีโยมีฮิให้จาเวทับปะตอลูวิสิวิกาผู้วิอคู่กาชอกาเยปะติแปวิกามาจาวิโยและเล่ยันยิวิอย่าคโลกานัวเล่
เปรูมมีพ่อซาตาปิกาลาวิโยเลเปรูมมีโคโลกาเตปอมีเกาะฮิวิเจอเวียนยาลาหุยาเตพาวมีฮิเฮเวเลเกาะจุสมินิจุเจเลเปรูมมีเวียยาเลอันทาโจเวนะเตนาลิทาเจงอ่ะคือไทยมีกระเป๋าเวียยาลอกอยาซ่อมทีละเป้าเตนาลิเวียยาทาโจเวนะเลเฮโกเปรูมมีโคโลกามีฮิเวเฮเวเลเกาะจุสมินิจุเจเลลูวิสเวกากับผู้แลฉะได้คือชอกาแซกานาวิจิแมเยปะติวิเลลิฮิแยนัชเยไลกาปะวิจิแมเรียกแต่กูเยลอกูนิชนิเยปะอุเจลิฮิเยขอกานัชเยเตชนิกาเจแมเรียกแต่กูชะกาเปรูมมิโอคโลลิมิฮิเวถ้าปัตตลูวิสิวิอเจติภากับผู้เชวิอลอสตาติภาทกาลีอยู่เวลาและอวิอเนลาหุยาติภาทะชลากาลาวิโยแมนและงาคือให้มีกอคโลเวนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาวีรกุลแล้วยอวิเยไซมากานิวซีแลนด์มีคโลกไกตาวิโยนิวซีแลนด์มีแลริมมีตากอลาตาวิมอจาปุวิโยเรียกเตแล้วงาคือแท้มีและนิวซีแลนด์มีทอกามีตอมมีออชอป้ามือดาลาตาวิสชะขอบีวิเจจราปะตออาจจะอย่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีกางาคือแท้มีเวออตาเตและเปรูนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มีและงาคือแท้มีออชอป้ามือดาลาวิสชะขอบีเวบูชิมปอยเกียวไกวิโยเรียกเฮกวานิวซีแลนด์มีกาเรียงคือไทยมีกอคโลวุสพ่อหลอกว่ามีต้องมีตากาติผาจ้าดาลุลาเลตากาติไกจูอปูงาหุมมีอคโลฟูจอลุลาจูอปูดอลวิเจดอลตาวิแลนี่แซอมือลาคืองาคือไทยมีอคโลเรียอชอปะมือดาลาวิอคโลตากาติแลพูติผาจอลุลาจูอปูดอลตาวิเจเฮกอนายรัฐมนตรีและยอวิเยเซมาเรียงาหุมมีวิอตาติแลนิวซีแลนด์มีแลงาคือไทยมีอชอปะมือดาลาวิสจะขอบีเวเลอโคโลยูฮึกออตาติและไกตาวิโยแม่เลชกาอยู่เวลาแล้วเวียเนี่ยละหุยติภัทธาเลออลอสตาติภักกะจะเคชิลากาลาวิโยแม่หะเวียเวียเนี่ยละหุยติภาโอจะได้คือเวียยาเลงาคือแท้มีชอน่าเลี้ยมัมมีเป้ายากูพ่อแกโกสติเตแม่อโลโกเลจะได้คือเลี้ยมัมมียังกูติดต่อพ่อวูปิโอนี้อันน่ะติดผ่าเพวิเจโกมาจ้าจูดอตูจ้าเวติดผ่าสติติแม่เลี้ยวรอกัววูปิโอนี้อันน่ะเลี้ยวโรคอหิวาตกาโรคก็วิชได้ผ่าชอบเมาเวแหละเลี้ยจ้าเวดอวิถาปะต่อแป้ลาวิอีกะจ้าจูติดผ่าติเลแป้ลาวิโยเฮกวูปินาอากาลูผิผิย่อย่อไกเวแม่เลี้ยเฮกวานาชกาชกาสลาวิโยเฮกมัมมีเป้าชกันยิ่งโซเจนาวิชออาลาคิงะฮะกะกับจีแม่เรียชราปตองาหือลาหุยาติภาน้าเรียมัมมีเป้ายากุติต่อพ่อไกเวลโกจาวิดอเวเรียจาตุดอตุพ่อสติติแม่เรียชริคือเวียอย่าโคโลวูปิอนี้เรียโรคอหิวาตะกะโลมัมมีเป้าลุยากุติต่อพ่อแป้นดักไอเชวิเจแต่กูแรงาหือลาหุยาติกาลิเลถ้าโอโลสตาติภาปีลาวิโยแม่ฮะวิอเวียนี้ลาหุยาติเผาปุถุกะจาเรียนัวเจ้าวัดจี้ให้อ๋ออำเภอเชียงแสนเรียจีแซ่ติดต่อพ่อเจ้ากูมาไงคือเล่าอยากกูจีแซ่กูไปเรียไทยคอหลอกกูเชียงแสนกูไปน่าเรียไงคือเล่าคออาจจะไงคือเป้าลุลาไปน่าเรียจีแซ่พ่อกูไปอยู่เรียนู่นติดต่อพ่ออันท่าเจ้ากูมาโป้ทุจ้าแต่ยอยามาสุดที่ชลาสอยู่กับวิเจอ๋อเวียนี่เล่าหุยติดพ่อเชื่อมาไม่มาเหตเล่จ้ะนักข้อหือเป้าเล่แต่เล่นัวจีเซลงาคือไทยมีกือเป้าอยู่ลุลาเชลโลเจยักฆ่าเล่นักชัวลุลาวิชอชอยอดจอวิถาปตอตานุอาพ่อกาวิจะก็มากะเพมากะเจียวเสพาะยักฆ่านักชัวผู้อาลาเวเล่ยามาสคาเปติชลาสเจอะโลโลอาจจะใจมาเหตุเล่โลกวิโยเล่เขกัวเล่นักชัวยามาสวอลาปาเลโอกางากาวิจิกุมาจอยวิโลเจเลตานยัวพอกาฮิวินากาอยู่มากาเจยักคากาโยวอลาตาวินาเชเลยามาสโลอาจาคือเตชลาสอยู่กาวิจิแมเลออยิจาเปวิออจินะ
เรียกกว่าเชื่อบุชอยู่กามาจ้าแม่ชะมาไม่มาจัดติลอกมาเรียกกว่าวิ่งเนี่ยละหุยยาติกาเลเลกาสติเตแม่เรียกกว่าวิ่งเนี่ยละหุยยาติเผาอะโหลตอมอจิเซพอน่าเรียกอ่ะคือไทยมีเกือบเป้าตอมอก็เวลี่มีเจ้าพอเนี่ยหาซาเชเวตอมอจิเซพอกางาคือไทยชอสื่อก็เจ้าก็มาเรียกมัมมี่เป้ามัมมี่เป้าไม่เล่ามีเป้าคอลุยแล้วก็จัดติลอเจเลี้ยชกอยู่กว่าละเว้นะเลี้ยวเวียนเนี่ยละอยากติพาวชิบเวียวยาวคอลโลเลชุ่มมีเจติงอ่ะคือแทนมีกอคอลโลพอลโลลาเลก้าจากคอติจาลาเวมาเห็นรอเลี้ยงอ่ะคือแทนมีชอกาเลี้ยเรามีเป้าคอลุยเลก้าจากติใจวิลเจอยากค่ะขอการวิชาได้ผ่าเลี้ยอรอโอกาชานิวิชาปุถุงอ่ะคือแทนมีกอเป้ากับข้อพิเตียวิชาได้ผ่าลอเจเสกาเจกมาช่วยฮิเลฮิจ้าเป้าโมเลี้ยนะตากาติวิอมูติผักกาจอลอเจโอสกาจิเมเลยุคไหลเรานะเลมัมมีป้าเวตานิยุกเรามีป้าเวตานิยุกูลาเวทาปะจออยู่กาเสียวเลยแค่กว่าวิ่งเนี่ยลาหุยาติพ่อมาที่มาจอติจาวิโกวิชอเลยใครติกามาปูเลยเชบุชอไวจาซาตากาไวจาเมเลยมาจุสะเนี่ยเนี่ยมาจะสุดใครกันเลยมาจะสุดชอบแม่สุดมาจะเวก็มาเฮ้ก็เชื่อเวียวเจียวยาเลยเลยจัดที่พี่จัดที่ยาตาเวอเจอที่ผาเลยชูสุดไว้จ้าแม่เลยมาจะสุดใครอยู่จีแม่ลีแม่สุดลีสุดออไลพ่อไว้จ้าเวน่าเลยเฮ้ก็งาคือตีกันเลยเลยกะมาดับเวเลกาติผาตาติจามมีวิอเลียวคาคอพิถายะเวกาติผาลโกตาติจาลโกติจากะยูกาวิตยาธาลีโนตากะติเลกาวิอเลียวคาคอพิติชาติยะเลกาวิพุชิมอจิติผาคปิกะมีวิมอติสอยู่ขอบเบื้อวิแมเลี้ยวเลี้ยมือเราคนนอทอคอกาเชสลาวิโยเลี้ยมีวิโอเลี้ยวคากดไม้ขวบตีไก่กาเชมาแผะเลี้ยงอ่ะคือตีไก่เลี้ยงกามีวิโอเลี้ยวคากดไม้ฮอลโลเจตีกาเชวิโยกาปะขามาอือเลี้ยอายาขามาอือกุกะตีไก่กาเลี้ยงมีวิโอเลี้ยวคากดไม้โอคอลโลเชมากาแม่เลี้ยงแค่กงอ่ะคือลาหุยาติผาทอกาทีวีจอเวดาวิกาติผาติจ้าเตี๋ยใครแต่ละอย่างนี้เลี้ยตานุซีไอบีโอโมกาลูถือจ้าเลี้ยโยกะกะติปุจจารอเลี้ยยะนี่เลี้ยจิติพ่อคลินิออทือพอและจิออโปเตเวเลี้ยยูกาวิเจคาเปงากาอยู่กาวิเจเลี้ยปุโถคลินิพ่อวิเตเวออทือรอเจก็มาเลี้ยมาอักขอกามากากาเลี้ยคาเตเลจิติปัจโชกะลิกาลิลิฮิออวิลิตากามอสามเจวิรอเจอโลใครก็ยกเวเลยย่อยูทูบขอนี่แหละเตวิเจใครแต่ละยูจีอปอติกือเล่ปุถุมามาดักเกจเจ้ามาวิอันเนี่ยละหุยาติพาวก็จ้างาหุ่มก็ขอกอกือเวเล่จีเตียเวมาตถามาจอมาดักเกกุลิชเลติเลจีเตวิรอเจก็มาจีอปอเตเวก็ด้วยยังงาหุ่มกือเวเล่หมอกขอตินตินเนี่ยเบจ้าเวจัตุเล่โอ้เล่ชาจ้าชาวิจะได้ไม่อันนาก็จ้าแมววิอันเนี่ยละหุยาติพาวจิตยาเวมาดาเวมาตถามาจอวิทยาธานี่คือคือเวทยาธาจิตเตละจิตเตเบและเรียกหมอกขอคือลาวิแม่และก็ดูจาเวหมอกขอมาเลอนาติภาแพลาวิเจโอเลเจียวปอคือเวชติภากะคาเดดอนี้เรียกคาเดกาชานี้เลยจิตติต่อคืออปอออถือได้พาจะใครวิอจ้อยวิลโกนี่คือผู้ปือวิอคู่กะเลยในหัวตัวอันนาวือปีวิเคเลแผกไลาวิแม่เลยใครก็งาคือตีกาเลเลกะออไลพ่อมอสาวิลโกเลยคาเดอาจื้อกะชานิเสเลยรีวิโอก็เวเลชเบชอชื่อบุชอเลยเอวียมาก็เลยชื่อบุชอชูเอามาก็เลยมอหัวก็รีวิวก็เวเลยวิวิชอติพาโมกาวิโอคอนโดดามาดาวิโกเกือบเวติพาวิการยี่เวนะเลยนี่เลยรีวิวมาจบเวลอกกูจะจัดตาวิววิลอกกูเลยย่อมอคาเดมาดาวิถ้าปะต่อโชว์วิป่ามาจบเวนะหรือเลยกัดติ๊กต็อกเปล่าเลยออนไลน์พอมอสาวิชอติพาคาเดนี้เลยหรืออะไรกันไงคือเย่เชเวปลั๊กไฟเลยมีจะจื้อเกือบปลั๊กไฟอ่ะชอติพาก็ตัวจ้าแม่อมาเตเลก็โกเล่ปลั๊กไฟจะเคติพามาตาถามาจอมาดาวิลโกเล่มีชอลาวิแม่มีช่วยให้จ้าช่วยช่วยลากูช่วยเซฟแม่เรียกกว่ามีไฟฟ้ากับลาวจะกว่ามีเยตุใบลาเวเรียกว่ามีปลั๊กไฟเตี่ยวปอเวียเจตินคาตาสกุลากาเวนะ
เลยให้ปันมอลอกูเลียมที่คือมาดัดได้คออยู่ลุลาเวเลี้ยงอะคือมีพ่ออามีด้าไฟฟ้าเยตุเวออกคือข้าพ่อเนี่ยหาซาป่าอาขอมาปี้ปี้เวลิแม่มอออกกอมาจดจ่อยเวติผาเลี้ยออกฟุตบอลด้วยเลยวุ้ยเย่ลอกกูอามีชอบแปลกูไข่เตียวเลี้ยติมาวิ่งอ่ะชุดเขาจะใบวัววุ้ยเย่เลยอามีชอบแปลกูไข่เตียวเลี้ยปลั๊กไฟเลี้ยงอ่ะชุดเขาจะใบวุ้ยเย่เลยเย่อามีตัวเวไล่หลับฟูเตียลากูไข่เตียวอบฟุกขอล่ามาขอเรียกก็อบฟุกขากาจะด่าเลวิคาเดวิแย่เลลิแม่มออกอมาตาถาคาเดจอวิติผ่านนะเลมาฮิโลโกลูจุสิตุกาลาวิติยาธาโดมิกะกะมามีลาแม่แต่ก็แลเลียวเยาเนียลาหุยติผัทะยานี้มุลอกอวิออยาคโลมาผัดดักไอสิธาเรียงาฮอวิออนีลาหุยติยาเลลิกะจะได้เจออะสาตาติผักคาเดพอหาอยู่เลมุยขอยาเพวิทปาตอลาจละหาวิอเจติภากาลาวิทยาธาลีเนคือลูวิสิวิอเจติภารับผู้อีไกตัวโปเลเคกวกูให้แลฝากวิแมมุยลามาจากไกตัวเวเลอีกะถูอีกะลูเวเลหือลูหาลูเพวิแมฮอซอจังหวัดเลยบือการสกลนครพ่อขะไกเจจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตรังพ่อกะจิแม่เลียเคเตและจังหวะตาพิษณุโรธพิจิตเพชรบุพพ์ขไกเจฝะกุวิแม่เลสาตาติภาขาเดพอหายอยู่นะเลียเคกวอยานิมลกอวิอยากาอยู่เวลาแลเลียกาดะเจดะตุเวสาตาอ๋อเราติพาแล้วจะใครใหม่จะได้โยแม่เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพาลุลาเลี้ยวโอกาปิราเชเวติ๊กต็อกเป้ามากุเฟซบุ๊กเป้ามากุเลี้ยววิทยุเรดิโอพ่อพอนาเลี้ยวโอกาปิราเชเวงาคือละหุยเตกาลิเลกะอบูจาเลี้ยวชอบปอสปุกขอนี้เลี้ยงเอาตัวนู่นจีให้พ่อจีเซ่พ่อไกตุเตียเวเลชะดิสสอเลสปึกขอนิลกอวิยอนิลาหุยานุพอเชวิชอลกอจาดาลาเพวิโยเลคกอยะนี้มูลกอวิอยาแลจะใครใหม่เจติโยแมเตกาเลเลกาจาแมดอแมเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิอเนียวฮาเพปิออเลมลิคอพอลาตุเวงาวิสมะกอวิเลลุกสละลุกากาตาวิลิคอทะพอลาติโยเตกาเลเลดาวิอเนียวฮาเพปิแมอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103 มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้น

0: ที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาศีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยชนันท์ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: หารือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากฟื้นฟูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และทำป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
3: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอส 36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันมาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันปภ.แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี
9: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปภ1784กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030 ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่า171เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบ.จัดงานใหญ่แห่งปี ไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิระนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
15: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันอันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
14: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
16: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีน จะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะที่เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะใน DR คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะ โฮโบระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
19: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีแอทแทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
18: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport ช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1:30 ก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20:00 นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20:00 นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
20: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
18: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่น รวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
1: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
18: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูนพัฒน์สอนการรายงาน
21: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
22: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
21: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
22: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
26: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
27: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
26: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
27: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
26: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
28: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้า

0: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
4: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเราก
13: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

ทิศหน้าเหมือนสิ้นเท้าเจียวสิ้นเท้าวินตังอาเนตังเจียวมอนาเนียนปัตตานาเทวโอสะเสกเจมาทิ้งเวียนวันจันโอตเจตเอยนาเย็นอีกไกวินโอเทียมสะทาวินตางาเจนมาเอโอขอนาตาโตทิ้งเข้ามาโอเสียมก็ต่อแย่แย่นาจาทิ้งไอโอเทงจานานาจิงยาทงโอเสียมใส่ฟังอาเจียต่อยามเลี้ยวไอโอเวจูแปงอาจังน้ำเท้าคันจังก็อย่างเราบ่เสียหินโอก็ฟุนาตายาใจโอเชียนยามใจว่าใจโกอายามฟุนยะเท้าโอยามเจ๊แตงนาจังแม่ฟุนโอเทียนอินเวแวแตงจังนั้นท้าคันโอจิงอาตายามตูวัชฟังอาปวังยัตตาเอกเจ้าอายุแกมุโอมอนาจินต้องหาต้องเชื่อว่าอย่านานาบุยจากเตี้ยวไว้ขอมาเฟ้งหินโอก็กานานานยักอย่างโอเสียวใจกานาใจป้าว่ายินตัวงายานานเฟียวใจกันจะเดียวเฟียวนานาชิงดองหายว่าขอเลียนานานตุยเท้าปังเฟยเจนาต่อนั่นตู้โอแห่งหาญาเนสบัวมาเพียมไอโอสุดเพนญานาจาเตลโอเฟปิมบัวเยาญานาอินเนไอโอต่อก็น่าเงินยัดยังโอเฟียวดองหามาเฟียมาต้องมอเอโอมัวต่อตางาจังยามน้อยโอ้

ลอนานโอ้นินนิวตานั่นหลออย่างอ่ะเย็นหาฟุยโอเยียดเสียสองอาสองปวดตาโอลาตาโตวัจจีอานีนาเดียนเชียงตาโอเยียนาเย็นตุแปะว่าคนเสียหน้าตั้งหมูใจว่าดินเกหน้าเยียตุแปะโอมอมอลิ้นเลนคนเสียนโอปินจะเจียนเนื้อเกลยาเสียวเนี่ยลีวะโอยังกินจะแปลงหน้าตั้งทุกตัวทุกเย็นนะโอเสียนอินเนอย่างซึ่งมาเนี่ยเจ้งโอมาหน้าเนี่ยผู้เสียไว้ที่เอวโอ

你像打算就路在那看在

Oh, yeah.

ตุชนะมันสุดโยห้องท่าเปลี่ยนเหล่าบ่ฟูเนี่ยยินเขาปิ้นจะคอยยินเลยปิ้นเลยยินดีอยู่งาอย่างเจ๊จุดโตเจตนากลางกันสินเลยแห่งเจนทางและหลบที่นาความเสียต่อโลเสียต่อบัวนาเมียวยิ่งยำโอยำยิ่งยันเด้อต่อกวยยังยังลีอยำตู้กินอาเยะมีตังเล่าเที่ยวผู้ยินในเบื้องอาตัวอย่างตู้เจ้ามีใจเจ้าหน้าหออย่างน้อยโอ้หอเกิดยา

จังนาเนียนตาเจียโอเสียวปัมซีนาปัมปูล้อยังแม่ตัวโลคงสูงแห่งอาเฟสตาเฮาเยาตัวตังไม่ค่อยเย็นนะเยอะทิ้งนี้

ผู้สั่งไม่สั่งมาโอกองสามสิวเลปามยาสิ่งเขาเนื้อจังโอมอยังเสียจริงมาอยากตัดเสียจังเงียนโอเอ็นคงเขาแต่นี่นาตัดเสียเนื้อจังโอเขาหมงจังนาเงินเสียงจังเลย

下对起的狼烟哦，那烟当作我没有胆我也叫พอหลานเนาะหมอเนี่ยโอ้นาเดียยานานี่นาเปเกวต้องยำสู้โอ้ยทุกตลาดนาเอเสียนยามโอ้มาน้องอย่าไปมองเจ้าไปมองดาวอย่าเข้าอ๋อยกเตี้ยเจ้ารอยินต้องเปลี่ยนนะโอ้นายเยอะ

Yeah.

先啊不一啊哦啊把黑再推啊

这样啊，人啊，这回呀、啊，要他的干啊，先年年有喽。

Yeah, say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

ธรรมวังจะจะแล้วฟรีฟังเพลงหลุนโลมาหน้าเห็นสิทธิอาสายอินตรังยอตาหล่อนาหอนมาอย่างเงี้ยเสียเลยตรงหน้ามายังเสียก็อินตรังแท้

年天气啊有假哦云啊云啊不呀好美啊云啊把天这天气这天哦

0: Yo, naciendo para
1: sin
0: khu hồ na thiên khó tu khu

ตะติโอเตไซนาติปิเสโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโ
观赏这样的怪祖小的并不想出那张先的嘴头那南

Tao chưa nhớ chưa.

เปี่ยมกลางอาเทเลเสียวตวงโอนานปังอาทาเวทีอาเนียนาเอจิงเงาลอลูอาเนียนเลเจเลียวนาไปอยู่เลียวลเตรียมเกี่ยงฟังแม่อาวิยาขัน

0: Niente, tu nahin mancheo can te chang we fu que yo me nha se yo nha ma ngô lăng te te tang a chang.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อน

0: โคกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอีโลอีโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉีหนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
8: ที่วิจอวิออคโล
9: อาเชื่อเฮติเลเลโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不得好花啊阿姆萨阿姆李苏姆多次的花被拉我啊阿姆李苏姆把嘎姑姑把你斯坦尼为他有个债是一样的ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดอยจ้างาย ี่เหี่ยนี่ยี่เวลาดีสงบดมงอเป็นยังไงนาทีเนี่ยควันี่นาเนี่ยเสือในเนี่ยคือฉุดมุขควันี่จีมัวเออถูกขวาตุที่มุลงไม่ยันหนีมุขควันี่สามโมที่ยี่มาคือหนีขวาถูกตัวจ้า

阿塔阿塔马天乌玛尼阿塔斯瓦布罗西孔啊阿乌托尔苏达阿乌斯尼苏啊阿乌阿乌斯尼卓啊所以斯尼苏达曼啊阿乌托苏达玛尼帕玛尤诺玛尼阿乌温尼和特里扎布罗西孔啊他们莫瓜和特里贝什啊阿里贝乌玛尼西孔啊阿乌啊，土苏达斯尼就是沙发的，说不定啊，阿妈这里做不和，这里鱼不行啊，怕嘛鱼我们也和阿我问的嘛和阿我土苏达嘛阿我做一做嘛斯尼做嘛和，这里只咋不懂啊，阿他嘛斯尼和，啊对，只咋不行啊，不要和啊，他妈呀，莫怪这里啊，我老板阿妈在的嘛，比嘛个说了啊，阿我说过他和我话啊，阿么啥和啊，阿我历史我读这的话不老啊。ถ้าเอาวิทยุว่าโดยจะมางบัญญัติงานกว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มนะยี่ครึ่งความถี่ไปคือที่ตัวลิฮะสิทธิ์ชั่ววัตโตเนี่ยคือดูแลช่วงงานมาวโลชิยาคือดูยังโอบัญญัติงานอาวลิสุมกว่าอาวลิสุงโอที่เลยชักเกียร์ชานั่นนะใช่ไหมกันกว่าวัวมาสารลบไปคือยี่วิทยุดวงงานยี่ระบบเนี่ยคือเอเอ็มนะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตัวลิฮะสิทธิ์ชั่ววัตโตเนี่ยคือดูแลงานอันที่เนี่ยวัวเอาขึ้นมาจ้าสูงอ่ะเอาหิ้วขึ้นมาจ้าสูงอ่ะเอาเลือดเทือกสูงอ่ะเอาเฟซบุ๊กอันนี้สูบเบอร์อ่ะเอาว่าถ้ารายการลิสุงอ่ะยี่เพ่ไปเหยียดสวทจุดเยาเชียงใหม่อ่ะอันนี้ไปเอ็ม1476กิโลคอติเลบุญอย่างคือดูแลงานไอ้ตาคืออย่างคือติเลไลฟ์สดอย่างช่องงานที่บ้านยังงงไม่คือเอาพ่อเมืองงงไม่ยังงานช่องงานเอาสุดๆไปเอาช่องติเลกดไลค์กดแชร์ติเลเยอะอย่างนี่มีที่ยังงงไม่ยังคืองานเอาลิสุอับายเหี้ยนี่บ้างเอาคือพระกะนี่มีที่ยังบ้างคือชื่อฮากุญนี่มีที่ยังบ้างคือถูกลายนี่ช่องงานเอาชั่วโมงแบบมาคือถูกละกระต่ายงานพักกำมันจะคือวัดเดียงมันจะนวดที่กำมันได้ช่วงไงเอาว่ากระต่ายไงโทรไล่ขวบกระต่ายชอบยังไงพักกำมือช่างมันจะว่าวัดที่ยาวที่เชียกักเกินยังว่ากำมือสาบุนไงอาชีพุทธิริบมันจะคือวัดที่ยาวมันจะคือไงยี่ขึ้นเติมมันคือวันยี่อุดป้าช่วงไงอันเป็นยี่เติมมันนั่งไงวัดเดียงงูไม่ยันโนอันไหนหนีมาสามาหัวยังก็คืออธิกรรมมาดับเลยช่วงไงทำไมก็ชุ่มหัวยันทีปีมาแล้วไงปีข้าวกระต่ายข้าวตัดสบไงวัดตุลาปักไก่มาหัวมืออันนี้ชุ่มหัวยันยันทีกัดสบไปทีจะมากันแล้วไงวัดตุยังคือสูงไงว่าวมาใส่ฟิบูไงที่ชิมว่าไงจะสุกกระต่ายกระต่ายกรรมคือไงตุลากรรมคืออันไหนหนีมาหัวยังกรรมคืออธิกรรมมาดับช่วงไงกระต่ายมาที่วัดเดียบก็คือตัวเมียชิข้าววะกรรมสร้างไงยี่ละพักกังมาที่วัดที่ยาดิเชกักหัวเกลือไงกักรอวัดที่ยาพักกับก็คือยาบางอย่างคือกักเมื่อสับเช่นไงยาขึ้นเตือนนักเช่นไงขึ้นมาเตือนว่าอยู่ดึกป้าเช่นงอว่ามาเหยียดมาปีใหม่เช่นงาที่เบื้องมันยังเชื่อข้อบางงานนี่มีคือนัดเรามาปีใหม่งาที่สุดตาจีนเชื่อมังงงมันยังคือนี่มีที่นี่บางอย่างไงทำไมก็ยากรมอุตุนิยมวิทยาเรามาแจ้งเตือนพลัมเอาภาคเหนือเจงภาคอีสานไงเอาเฉพาะบริสุทธิ์ภาคเหนือจะสู้คือมีงาอะไรเงี้ยภาคอีสานถ้าพูดว่าจะสู้ตรงไงที่ว่าว่ามัวแม่จะสู้ไงอะไรเงี้ยคือว่าเงี้ยคือว่าหิ้วข้าวสู้หิ้วจะสู้ตรงไงอะไรแบบงูมันเนี่ยยากแบบมาคือไงที่ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยคือมือห้าคือเรียกยังไงเอามือสักคือเรียกงาก็คือธรรมดาเฉยๆคือเรียกบ้างงาอาทิตย์ไปยังคือมือห้าคือพันเลี้ยงไม่คืออาคือเนี่ยเมียเชื่อมากระดืออาจจะเจอมาดูงอว่าจู่ว่าบ้าขวัญสัสเสียละมังอ่ะละบัดเชี่ยกว่าอย่าละมังอ่ะจะกูจะบ้าคือฮัจจะคือเมียมังอ่ะโลหะกู้ซาโลหะยิมนังอ่ะอาทิตย์ยังคือมือห้าคือพันเลี้ยงงูไม่ยังไงที่ว่าอาจจะดกฝีคือจะสู้อาจจะจื้อคือจะสู้บ้าคืองามาคืออย่างคือที่เนี่ยฝาละจำโมไม่ใช่ไงมันน่ะตัวยังไงเปรียบความมือห้าเนี่ยสัญญีพันเลี้ยงงูไม่ยังไงอันเดียร์เล็กกว่าเขาอันเดียร์เล็กกว่ายี่พับบีหรือเล็กมากอีกคือเมียนกว่าน้ำตุ้ยมาเสียมาคือตัวเชิงไงทำไมถึงมาอันนี้เขาเรียกว่าจัวบ้าจ้าสูงไงเมื่อหากคือพันเลี้ยบก็คือรับประชิมาเนี่ยชิชิบะไงที่ให้ได้ยี่สวยยังมองรับประชิกว่ายังมาคือนอกจากจัวบ้าก็ยิ่งสั่งเสียละมังกรมาคืออย่างอันตรายไปเชิงไงอันที่บ้านเนี่ยคือพันเหนืองูไม่ยังไงที่พื้นที่จังหวัดลำปางที่กลางอันที่บ้านคือจังหวัดกำแพงเพชรที่กลางอันที่เนี่ยคือจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเมื่ออุดิสุหัว
chama ke zonga artinya ke jawat targanga jawat targanya wali su anya ga zonga no ampe parungo mumban 48 bo ke ja sumya nga te de gang me jawat pishinro nga artinya jawat pichit nga artinya jawat pishabu nga pishabu hanya wo lisu tatse ke zonga wa sanya ke de mumban pep dam ba nga ba wo lisu ke gwa ta bo ja su ke mya nga ba อ่าวชิคงาบางทีเนี่ยดีอ่าจำโมงาอ่าที่เนี่ยกว่าโบติดตามข่าวสารไงทุกอย่างหน่วยงานรัฐบาลก็ยังสื่อประกาศแจ้งเตือนไงบางพื้นที่งูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสียงอ่ะสัสพลังงูไม่อยากไปคว้ายมีความเสีย
อันตรายนั่งไปครับว่าอะไรตัวเดียวมาจากที่เขาว่าเส้นทางจะกูเหงากูยิงกันเชื่อยังไงอาวุธเฉพาะว่าวุฒิสภานุพรับจับว่านั่งยังไงอามาสานนั่งยังไงจะกูเลี้ยงสัตว์ข้าข้ามังไงอันนี้ยังเหมือนฮันเลียมีเราจะมังไงทำไมเราที่ได้สุดท้ายไงพี่ข้าวที่ได้มาสุดท้ายไปก็จะว่าเจ็บไปจะกูตุ้ยไปเหงาสุดบุตรไปเหงาสุดบุตรไปจะกูกุมนั่งจะอาวุธลุชยาจะว่ามีเราคือไปจับเนี่ยว่าจับบ้านยังไงลับป้าดงอ๋อลับป้าเฉยสิเดียววายอย่าลำเหอะคือหมอยเขาไงวัวคือดูสูงเหงามากทีเดียวที่จะมาได้ช่วยงานมาเหอะเหมือนฮันลิตซะเบอร์คืออย่างแต่ละอย่างงานทำเหอะเดี๋ยวมาปีมาช่างงานที่บ้านก็ไม่ยังงานมาสักวัวช่วยได้ไงมากกว่าที่ว่าเงินละช่วยงานวัวช่วยเขาท่าวิธียุคนั้นจะสูงไงที่ถ้าวัวไล่สวดตีสุดละคือขว้างงานช่วยงาน

Abu lisunya, abu lipi susunya ke abu lisu berongga. Artinya abu midu susu nya ke abu lisu mu berongga. Ari bang banyak sokongnya ama ke ngah abu yili je abu lisu lipi tak ke tapi di cengah ama li to je abu lisu sinya ke tili khan ama ke tita kolai tili yi besinga ama ke mengkuat cuya tili kuarangah. อาทิตย์แรกชงวันธรรมดาเช้าเฮงวันธรรมาปีใหม่อาทิตย์เสตาเจชงาอามสริยากระทรวงพาณิชย์ไงอาทิตย์เฮกรมการค้าภายในไงอาทิตย์เฮสำนักงานพาณิชย์จังหวัดธรรมยาธรรมติลีเตือนฝรั่งธรรมแจ้งฝรั่งอ่ะอามสาวท่านเมืองโง่เป็นยังคืออามยากังอ่ะหลายพื้นที่คือสถานการณ์ว่าเธออาจจะเมืองฮาลีกันยาเมืองฮาลีแถน้ำท่วมยังไงอันนี้เป็นอย่างคือว่าเธอจะซื้อจะมาว่ามาดูว่าคว้ามาขึ้นอย่างคือยิ่งซาเฉยไงอันที่แบงค์ของมันเนี่ยปีคว้าอามาที่ลีพายจะพับมองโง่เป็นยังไงอามีที่ลีทุ่งใจช่างโง่บุญงามว่าว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ชีคนนี้ร้านยี่กวยี่จะซื้อจะมายิบฝืนราคาอิบฝืนแดงมาอันที่ยังว่าจะซื้อจะมาสุรามาวูมังอ่ะอันที่ยังว่าจะสิ่งมาโอเทียมีอาวุธฝรั่งมั้งอ่ะกับตัวยังมั้งอ่ะอาทิตย์นี้คือว่าอาจจะเจอเมื่อเขาที่เรศดามายี่ตัวนี้สุดาที่เรสามตัวยังมั้งอ่ะเอติชิฟ้ามัวงูเป็นยังไงล่ะส่วนมาที่ที่เรพยาบาลเฮงอ่ะอามีที่เรทูแจ้งอ่ะอีบุตรบาลเฮ1569มาคือที่เฉลยทูโฟจบ้างอ่ะธรรมยากระทรวงพาณิชย์อาทิตย์นี้คือกรมการค้าภายในอาทิตย์นี้คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นที่เรแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาที่เรียกพยาบาลไทยเองอ่ะเอาท่านมีรัศมีของอ่ะมาคืออธิลีเยี่ยมยอดเราของอ่ะติดกระดอบเบอร์เอาที่ยืนล้างเปิดซุ้มไม่ใช่คือนี่มีที่ยังคือน้ำซุ้มเบอร์จะซุ้มควาซ่าไม่ใช่คือวายผู้ธิลีเดมมาไทยเองอ่ะที่ว่าจะซื้อสุนัขมาวูมังอ่ะทำมาไทยเองอ่ะอันนี้ยืนล้างเปิดแล้วสุนัขมาวูมาที่ยืนนึกว่าเอาจากสิ่งที่มาที่เรียมีอาวุธฝรั่งมาคือไทยเองอ่ะอันนี้ว่าอาจจะจุดสัตว์ที่เรามาชื่อสายที่เรียสามตัวยังมั้งอ่ะยิ่งเพียงว่านกุลิตาเป็นงานมาไทยช่วยงานมาเนี่ยแทบไม่สุดที่เรียมาเพียงอ่ะอันนี้บ้างคือมาที่เรียพยาบาลเฮงอ่ะที่เรียโทรแจ้งจังไงบทโทรบ้าง1569งานอันนี้บ้างก็มันยังช่วยงานนะปีมามาคืออันที่เรียจงงานอันที่บ้างยังคือรายการลิสงุดบ้างไงเนี่ยไปเหอชมมุขวานีเจมว่าเหอถือควาด้วงไงเนี่ยไงที่มุลไม่เหอหนีมุขวานีสามนาทีเนี่ยควานีเหอนาเนี่ยสังเกตเนี่ยเรื่องตัวจางไงที่จะเหอรายลิสงุประกาศกุบะทางไงสถานีวิทยุไงกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้าเฉพาะบางอ่ะอาทิตย์แบบเฉพาะทางวิทยุพ่อยินนัจจาสูงอ่ะวัดสมบแบงอ่ะอาจารย์เดิมบ้านบางแบงอ่ะที่ทาวไลสวดตีสูจีลาสุดละคือคือบุโมงอ่ะวัดเฉพาะทางเกิดจุดชิดมาฟูจ่าชิดว่าขามีวัดจริงอ่ะน่าจะพิจารณาทางจุดเจงอ่ะที่นี่แค่ที่นี่วัดคือด้วยคืออันเล็กกว่าเยอะงอ่ะไปเปลี่ยนยี่ห้อนี้กูจริงอ่ะว่ามัวแม่จะสูงมันจะคือวัดจะวัดดูเจงอ่ะผู้จะชิดกับมีวัดจริงอ่ะวัดมีจะสุดละคือวัดจะวัดดูจริงอ่ะมากูเดียวมากว่าเชิดดูแลสกปรกช่วงมาสับเบิ้มฮาลิสงบไม่ยังคือมหาทกทกทวัตโทยิงอ่ะมหาทศเรื่องงบไม่ยังคืออาจารย์ที่กระทบว่าชินเนี่ยไปคือหลักสูบเข้ามาชิลหงอ่ะมหาที่มหาแต่ทบวูดุนนะนายไปก็จะยิ่งสังยินาเกลี่ยมคือเกินหงอ่ะมาชินเนี่ยมหาสูงอ่ะไปคือยังคือมากดีมาตัวกว่าชิงอ่ะวันละเคยชิสูบไปคือมหาลิจะไปคือไงแต่ว่ามุกกาบุชคือแต่ละงาจะมหาลิไปกว่าดูวันลุชิสูงงบไม่ยังไงวัดที่ทวยยังคือมหาลิไปคือพันเรียมาจบไปเหงาเอาสักแต่คิดว่าลังอ่ะทำมาเหอะทำมาที่เดชกึ่งช่างอ่ะที่ไปยังอ่ะที่ถือความมูลความอ่ะที่ไปเหอะนี่ไม่น่าปีมามาเหอะที่เรียนจวงอ่ะเอาเฉพาะระดับคือบุญงาข้อความสวัสดีครับ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
8: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
8: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NCL

0: 8อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
1: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน086929993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอบูดาเจ
2: ้โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัด

0: สุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
3: บ้านที่ฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
4: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหนผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
5: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่นลัว
9: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หลอซะตะผัดโดผัดชิหลอซะบา
10: ที่วิจวิออกคอลุ
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
7: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเรา
2: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: คุณคิดว่าโควิด-19 กลายเป็นเรื่องไกลตัวไปแล้วหรือยังคะแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่ไวรัสยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการป้องกันจึงยังเป็นสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้องครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดแนะนำให้ตรวจ ATK ทันที
0: และหากผลตรวจขึ้น2ขีดก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะประชาชนไทยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิข้าราชการ
1: มาร่วมมือกันสวมหน้ากากในพื้นที่ปิดล้างมือให้สะอาดและเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำแพทย์เพื่อปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะของวันศุกร์เนาะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพและอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.2 ทั้งเมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านเพจด้วยนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD เนาะวันนี้กลับมาเจอกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคและภัยกันเช่นเคยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ควงหนุ่มหล่อมาเลยนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าโควิดเป็นไงไหนเล่าวันนี้หนุ่มหล่อจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านและคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านเพจกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็หนุ่มหล่อคนนี้เป็นทั้งป๊อปปูล่าโหวตนะคะเป็นทั้งขวัญใจหลายๆคนเนาะกับน้องอ้ํานะคะวัฒนพลธรรมสอนค่ะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะคะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายน้องกันก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะก็นะคะความหล่อจนแบบตอนนี้ทะลุปูปงผ่านจอไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่รับฟังทาง FM 93.25 MHz นะคุณผู้ฟังขายาอิจฉานะคะสามารถฟังผ่านวิทยุก็ได้เนาะตอนนี้หรือว่าจะรับชมรับฟังผ่านทางแฟนเพจนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD นะคะกับน้องอ้ําสุดหล่อของเราซึ่งในหัวข้อวันนี้ค่ะโควิดเป็นไงไหนเล่านะคะเนื่องจากว่าโรคเนี้ยช่วงที่มันมีการระบาดในยุคแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะแล้วก็เกิดการหวาดกลัวเกิดความกลัวกันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นโรคที่จะต้องแบบว่ากลัวถึงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ใช่ไหมคะน้องแอมคะ
3: ใช่ครับผม
2: เนาะก็วันนี้ค่ะสุดรอของเรานะคะก็จะได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของโรคโควิด-19หรือว่าโควิด-19นี่แหละซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าในช่วงนี้มันมีการระบาดนะคะซึ่งพอมันกลับมาระบาดหลายๆครั้งที่เราคุยกันในรายการนี่แหละค่ะว่าเออโรคที่กลับมาระบาดอีกครั้งนึงมันก็มีโควิด-19เหมือนกันทีเนี้ยอยากจะให้อ้ําช่วยอธิบายให้คุณฟังทางบ้านว่าเอ๊ะสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงประชาชนเองเนี่ยจะลดความกังวลได้มากน้อยยังไงบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงโควิด-19เนี่ยเราจะจําภาพที่ในยุคแรกๆที่เกิดการระบาดในยุคแรกๆที่เราปรับตัวไม่ทันและเป็นยุคที่เรียกได้ว่าโรคอื่นเนี่ยเทียบเทียมโรคนี้ไม่ได้เลยในถามว่าในช่วงนี้มันก็ยังมีการระบาดอยู่สถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับก็ขออนุญาตอุกเมืองนะครับ
2: ขออนุญาตเปลี่ยนเวอร์ชันนะคะ
3: เป็นเวอร์ชันนะครับอุกเมืองง่ายดีกว่า
2: เป็นกับเมืองแล้วกันนะเจ้า
3: ครับผมครับก็สถานการณ์โควิดณปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็ต้องบอกเลยครับว่าก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูฝนช่วงนี้โดยเฉพาะฤดูฝนที่จะเข้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าดูจากลักษณะของการระบาดเนี่ยก็คือจะมีการระบาดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนาะโรคโควิดเนี่ยต้องบอกเลยครับณตอนนี้ก็ไม่ได้หนีหายเฮาไปไหนนะครับก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับเปื้อนห้องว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับก็ถามว่าความรุนแรงเนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องบอกเลยว่าความรุนแรงอาจจะน้อยกว่าตัวที่เป็น 4-5 ปีที่มีการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับเนาะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าละอ่อนกับไปหงเฮียนอย่างตัวนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีประชากร หนาแน่นอันนี้จะเป็นจุดเสี่ยงเลยนะครับครับ
2: ก็อย่างที่เขาฮู้นะจ๊ะว่าโรคโควิด-19เนี่ยมันชอบเนาะชอบระบาดในส่วนของเวลาเขามีกิจกรรมหรือประชากรหนาแน่นหรือที่แออัดเนาะแล้วซึ่งถามว่าโรคเนี้ยมันยังมีอยู่ก่อมันยังมีอยู่นะเจ้าแล้วก็ถามว่าอาการของมันจะเหมือนกับโควิดในยุคแรกๆก่อหรือว่ามันคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มันมีความคล้ายคลึงอย่างไรสองโรคนี้อันนี้ต้องให้น้องอ้ําไขข้อข้องใจให้คุณฟังทางบ้านได้รับทราบว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการอย่างไรโรคโควิดในยุคปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีอาการอย่างไรเพื่อว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ที่กำลังสงสัยตัวเก่าอยู่มีอาการใกล้เคียงหรือว่ามีอาการคล้ายเนี่ยจะได้แบบว่าเอ๊ะฉันสงสัยแล้วว่าฉันจะต้องงี้อย่างไรอาการมันไปในโรคใดเหมือนโรคอะหยังเนาะเพราะบางทีแล้วมีไอมีไข้เหมือนกันหมดแต่ก็ยังกังวลอยู่เอ๊ะฉันจะเป็นโรคอะหยังอย่างใดอีนะเจ้า
3: ครับก็จริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวโรคโควิดกับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเน
2: า
3: ะซ
2: ึ่
3: งใช่ครับก็คือมีการติดต่อผ่านทางระบบหายใจนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับโรคเนี่ยสองโรคเนี่ยก็จะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกนะครับแต่ว่าก็จะพอมีส่วนที่จะสังเกตได้ชัดๆนะครับก็คือไอตัวโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจุดเด่นของไข้หวัดใหญ่ก็คือมักจะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับมีไข้สูงนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายค่อนข้างที่จะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเยอะนะครับไอ้ตัวนี้นะครับส่วนโควิดเนี่ยจุดพิเศษของมันนะโดยเฉพาะตัวที่มีการระบาดในประเทศไทยตอนนี้นะครับเปิ้นฮ้องว่าเป็นสายพันธุ์นิมบัสนะครับเน
2: า
3: ะ
2: ไม่ใช่สายพันธุ์เก่าแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า
3: แม่นครับมันเป็นตัวลูกๆของสายพันธุ์เก่าไปแล้วครับ
2: เหมือนคลอดมาใหม่เรื่อยๆ
3: ใช่ครับมีการกลายพันธุ์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยลักษณะพิเศษของมันก็คือว่ามันจะมีอาการเจ็บคอน้ำนะครับเจ็บคอค่อนข้างที่จะมีอาการเจ็บคอมากๆนะครับมีระคายเคืองคอนะครับเนาะแต่ว่าก็ใช่ว่าทุกคนจะมีอาการ
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือแน่ๆเลยก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดเฮารู้สึกว่าเหมือนมีไข้ไอมีน้ำมูกครับก็สามารถซื้อชุดตรวจมาตรวจเบื้องต้นได้นะครับโดยเฉพาะชุดตรวจ ATK นะครับเด
2: ี๋
3: ยวนี้นะครับบอกว่าจะเป็นห้างสะดวกซื้อหรือร้านยานะครับก็จะมีชุดตรวจที่เป็นชุดตรวจเฉพาะของโควิดเองนะครับแล้วก็จะเป็นชุดตรวจคอมโบเซตก็คือตรวจได้ทั้งโควิดแล้วก็
2: ไข้หวัดใหญ่
3: ไข้หวัดใหญ่ใช่ครับผม
2: เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมั่นใจว่าตัวเก่าจะค่อนไปตังไข้หวัดใหญ่หรือว่าอาการจะออกมาตังโควิด-19ซื้อชุดตรวจหรือว่าชุดเทสของเฮาเนี่ยเนาะบัตรเจ็ตของเฮานะเจ้าอันเนี้ยสามารถซื้อได้ทั้งร้านสะดวกซื้อร้านขายยาทั่วไปรวมถึงน่าจะมีในแอปกระเป๋าตังค์ตัวเนาะที่มันเข้าร่วมโครงการนะเจ้าอันนี้คุณผู้ฟังหาซื้อได้แล้วก็เอามาตรวจได้เบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอแม่นก็เจ้า
3: แม่นครับที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามั่นใจไปหาคุณหมอดีกว่านะครับ
2: เนาะ
3: ครับ
2: อย่างที่น้องอ้ําบอกไปนะจ๊ะว่าอาการของโควิดกับไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากแต่อาการอย่างนึงที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือการระคายเคืองคอหรือว่าคันคอเนาะคนเมืองบ้านท้องว่าคันคอบ้านเฮานี่นะเจ้าแต่ทีเนี้ยอาการมันก็จะคล้ายกันไปหมดถ้าละเกิดว่าเฮาซื้อชุดตรวจมาแล้วบ่เป็นไข้หวัดใหญ่แต่ขึ้นโควิดอันเนี้ยเฮาจะต้องหยุดงานหยุดเรียนหรือจะต้องพักกี่วันอย่างใดเจ้าน้องอ้ําเจ้า
3: ครับก็ถ้าเกิดสมมติเฮาตรวจขึ้นมาเนี่ยเจอโควิดอีกนะครับเน
2: า
3: ะแรกเลยนะครับที่จริงหน้าตอนนี้ก็คือจะเป็นการรักษาตามอาการนะครับก็คือรักษาตามอาการหมายถึงว่าถ้ามีไข้เฮาก็กินยาลดไข้นะครับเนาะมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้ก็คือกินไข้มีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าจะซื้อมากินเองนะครับเน
2: า
3: ะ
2: ต้องเป็นคำสั่งของแพทย์เน
3: า
2: ะ
3: จริงๆกันแนะนำเพื่อไปหาหมอก่อนนะครับแต่ว่าก็สามารถกินแบบเบื้องต้นได้นะครับตามอาการนะครับทีนี้ในส่วนของถามเรื่องของการหยุดงานเนี่ยอันนี้ถามว่าที่จริงก็ไม่ได้มีมาตรการตอนนี้ก็คือจะมีข้อบังคับอย่างนะครับที่ว่า
2: หยุดก็ได้ไปหยุดก็ได้
3: ใช่ครับแต่ว่าแนะนำนะครับเพื่อเป็นการเปิ้นฮ้องว่า recovery เนาะฟื้นฟูร่างกายก็คือพักผ่อนนอนบ้านอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นนะครับเนาะอันนี้ก็แนะนำให้อยู่บ้านแล้วก็ไปที่ไหนมาที่ไหนก็ให้ใส่แมสนะครับผม
2: อันนี้ป้องกันไว้ก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เฮาว่าเฮาปะแล้วเฮาซื้อชุดตรวจ ATK หรือว่าชุดตรวจที่มันเป็นคอมโพเซตมาตรวจแล้วขึ้น2ขีดแล้วขึ้นคำว่าโควิด-19หรือว่าโควิด-19นะจ๊ะอันนี้คุณระวังอย่าตกใจให้ไปหาหมอ ตี้ตามซิดตัวเก่าได้เลยบอกว่าจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะจ๊ะซิดอยู่ที่ไหนไปรักษาที่ฮันได้เลยซึ่งถามว่าการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่วินิจฉัยของเฮาเนาะว่าอาการของเฮาจะนักจะน้อยนะเจ้าแต่ถามว่าหลายคนสงสัยว่ามันมีการประกาศเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าต้องกักตัว9วัน10วัน7วันอันเนี้ยเฮาจะต้องกักก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งแพทย์แห่งกรรมนะเจ้าเน
3: า
2: ะ
3: ก็ที่จริงก็ดูตามอาการก็ได้ครับถ้าเกิดเฮารู้สึกว่าเฮาอาการดีขึ้นละก็อันนี้ก็กลับไปทำงานได้นะครับครับ
2: แต่ก็ต้องป้องกันตัวเก่านะเจ้าบอกเจ้ว่าฉันเป็นแล้วฉันจะเอาไปฝากเธออ
3: ี
2: ก
3: ใช่ใช
2: นะนะเจ้าก็จะต้องสวมแมสเนาะเว้นระยะห่างกันตัวนะเจ้าฉะนั้นในช่วงนี้ก็ฝั่งงดสิ่งกับเพื่อนๆในที่ทำงานก่อนกินข้าวก็แยกกันก่อนก็ได้นะเจ้าเพื่อที่เราจะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคตัวเนาะทีนี้มาดูกันพ้องว่ากลุ่มไหนที่มีกลุ่มมีอาการเสี่ยงแล้วก็จะต้องระมัดระวังในการติดโรคโควิด-19หนักที่สุดเจ้ามีกลุ่มใดพ้องอีกดีกว่า
3: ครับที่จริงกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเน
2: า
3: ะทางการแพทย์เป็นห้องว่ากลุ่ม608นะครับเน
2: า
3: ะ608ก็คือกลุ่มที่มีเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเน
2: า
3: ะที่จริงก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทุกกลุ่มแหละแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับเนาะโรคประจำตัว8กลุ่มโรคเช่นโรคเบาหวานความดันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับละอ่อนน้อยแล้วก็คนที่มีปนห้องว่าภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเช่นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เปิ้นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคือร่างกายเพื่อจะระบบภูมิคุ้มกันเพื่อจะต่ำนะครับ
2: เปิ้นจะมีโรคประจำตัวของเปิ้น
3: ใช่ครับกลุ่มนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าติดมาเนี่ยความรุนแรงของโรคมันค่อนข้างที่จะสูง
2: มันจะสูดกว่าเก่า
3: ใช่ครับ
2: 608น้องอ้ํามาได้ใบนะเจ้ามาได้ใบงวดวันที่1นะเจ้าแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เปิ้นตั้งขึ้นมาเฉพาะก็คือกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งบ่าใจแค่ว่าโรคโควิด19ที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเฮาอู้กันมาทุกๆอาทิตย์ก็จะมีในส่วนของกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม608เนาะก็มีไข้พองไข้เตี้ยอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้ตีไปเลยนะเจ้าตัวเก่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายเนาะอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเจ้าหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องเฝ้าระวังเด็กเล็กเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่ามีโรคประจำตัวนั่นเองซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างน้องอ้ําบอกถ้าเกิดว่าเฮามีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วมาฮับเชื้อโควิด-19เข้าไปแฮมอันเนี้ยร่างกายเฮาอาจจะสุดลงไปได้นะเจ้าทีนี้มาดูกันต่อเจ้าน้องอ้ําเจ้าว่าเอ๊หลังจากที่ว่าเฮาเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับโรคโควิด-19เนี่ยมานักแล้วก็ตั้งแต่เฮาอยู่น่าจะประมาณ4ปี5ปีได้เนาะที่โรคนี้มีมานะเจ้าปัจจุบันเนี่ยเฮายังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนกันก่อนเพราะเฮารู้แล้วว่าการป้องกันในยุคปัจจุบันกับโรคโควิด-19ที่จะต้องอยู่กับมันหรือว่าถ้าเกิดว่าติดมาแล้วจะต้องรักษาอย่างได้ดูแลอาการอย่างใดนะเจ้าแต่ทีเนี้ยมาดูในเรื่องของการป้องกันกันพ้องว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮาจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19เหมือนยุคแรกๆอยู่ก่อน
3: ก็วัคซีนนะครับตอนนี้ก็คือก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์อยู่นะครับเนาะก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องบอกกันเลยว่าตัววัคซีนเองเนี่ยบ่ได้ป้องกันการติดเนาะวัคซีนนี่คือบ่ใช่ว่าฉีดแล้วป้องกันนะแต่ว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อนะครับน้องเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าก็บ่ใช่ว่าทุกคนที่ช่วงนี้เห็นว่าข่าวมีการระบาดมากขึ้นบ่ใช่ว่าก็จะลู่กันฟังกันไปฉีดอันนี้ก็บ่จำเป็นนะครับเน
2: า
3: ะแต่ว่ากลุ่มที่เฮาจะระวังพิเศษก็เหมือนที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าก็คือกลุ่ม608นะครับเน
2: า
3: ะกลุ่มที่เปิ้นมีโรคประจำตัวของเปิ้นกลุ่มที่เป็นละอ่อนหญิงตั้งครรภ์อันเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยง
2: ต้องฉีดอี
3: หน่อยก็ควรจะฉีดนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าหน้าตอนนี้โรงพยาบาลลาดบางโรงพยาบาล
2: บางที
3: ่แม่นครับซึ่งก็อาจจะแบบมีตัววัคซีนเหลืออยู่นะครับหรืออาจจะแบบเปิดให้บริการนะครับซึ่งก็จะมีเป็นโรงพยาบาลเอกชนบางที่ที่เปิ้นอาจจะมีขายอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจอยากจะฉีดนะครับบัดแน่ใจว่าที่ไหนฉีดบัดฉีดนะสามารถสอบถามสถานบริการใกล้บ้านได้นะครับ หรืออาจจะโทรมาที่สายด่วนของกรมควบคุมโรคของเฮาก็ได้นะครับ1422นะคร
2: ับอันนี้ในส่วนของสอบถามในเรื่องของวัคซีนนะเจ้าวัคซีนยังบ่มอเตอร์อีนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะปิ๊กมาอู้จากกันแต่ว่าคุณฟังที่ทักทายกันเข้ามาตั้งหน้าสวทเชียงใหม่พี่อดีนะเจ้ายินดีจักนักนะเจ้าก็เป็น FC ของไอ้อ้ําน้องอ้ําสุดหล่อของเฮานะเจ้าบอกว่าทักทายสุดหล่อนะเจ้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยโอ้โหบ่แพ้กันนะเจ้าทั้งห้องส่งกับกระชุ่มกระชวยเหมือนกันเนาะวันนี้ภาษามือเมืองน่ารักมากนะเจ้าส่วนมากก็จะเป็น FC นะเจ้าสุดหล่อทั้งนั้นเลยเนาะก็อู้จักกันได้นะเจ้าอ้ามีคำถามเข้ามานะเจ้าว่าโควิดสายพันธุ์ที่กำลังระบาดตอนนี้คือสายพันธุ์อย่างเจ้าแสดงว่าบัตตันฟังสุดหล่ออู้ตะกี้ลีแหมหลอบเจ้าสุดหล่อเจ้า
3: ครับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวลูกย่อยของโอมิครอนเนาะเปิ้นฮ้องว่าสายพันธุ์นิมบัสนี่นะครับนิมบัส 1.8.1 นะครับหรือเปิ้นใจตัวย่อภาษาอังกฤษเป็น N.B.1.8.1 นี่นะครับ
2: ถ้าอู้ภาษาถ้าอู้ภาษาชาวบ้านก็คือลูกของลูกของโควิดยุคแรกๆแหมกำ
3: แมนครับเป็นตัวลูกของมันนะครับ
2: ตัวลูกในที่นี้นะเจ้าขออนุญาตขยายความเมื่อคุณฟังทางบ้านได้เฮาฟังกันพร้อมกันนะเจ้าก็คือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์จากยุคแรกๆมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเชื้อของตัวมันเองตามสภาพอากาศเนาะถามว่ามันจะหายไปเลยก่อมันก็ยังมาหายไปเตื่อมันก็ยังเกิดการระบาดเนื่องจากว่าไวรัสชนิดนี้มันติดต่อด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเนาะติดจากกัดไอจามร่วมกันนะเจ้าก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่พบณปัจจุบันนี้อย่างที่น้องอ้ําบอกไปนะเจ้าในช่วงนี้เฮาจะย้างกันสักกรรมเดียวช่วงหน้ายังอู้จากกันต่อนะเจ้าในเรื่องของโรคโควิด-19เจ้า
0: คุณคิดว่าโควิด-19กลายเป็นเรื่องไกลตัวไปแล้วหรือยังคะแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่ไวรัสยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการป้องกันจึงยังเป็นสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้องครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดแนะนำให้ตรวจ ATK ทันที
0: และหากผลตรวจขึ้น2ขีดก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะประชาชนไทยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิข้าราชการ
1: มาร่วมมือกันสวมหน้ากากในพื้นที่ปิดล้างมือให้สะอาดและเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำแพทย์เพื่อปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: พราะโควิด-19 ยังอยู่รอบตัวเราและสายพันธุ์ใหม่ๆยังคงแพร่กระจายได้ง่าย
1: อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอให้รีบตรวจ ATK ทันทีค่ะ
2: ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากโควิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ยังอยู่ติดกันที่นี่นะเจ้ากับสวทเจียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางแฟนเพจกันตวยนะเจ้าที่สวทเจียงใหม่ PRD เนาะอู้จากการไปในตอนต้นรายการในเรื่องของโรคโควิด-19 ในยุคนี้สมัยนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการระบาดกันเกิดขึ้นนะเจ้าแล้วก็ถามว่าการป้องกันเดี๋ยวน้องอ้ําจะได้ไม่อู้จ๋าคือคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าเอ๊ะการป้องกันเนี่ยจะต้องยิ่งอย่างใดแต่ทีเนี้ยยังมีค้างคำถามมาตั้งแต่ต้นรายการในเรื่องของวัคซีนว่าเอ๊ะวัคซีนเนี่ยที่น้องอ้ําอู้ไปเนี่ยจะต้องฉีดกี่เข็มรวมถึงคุณผู้ฟังทางบ้านที่สอบถามกันเข้ามาตวยนะเจ้าว่าฉีดวัคซีนจะต้องฉีดกี่เข็มถึงจะรอโควิดก็เหมือนกันเจ้าว่าจะต้องฉีดกี่เข็มภูมิถึงจะขึ้นหรือจะป้องกันได้เจ้า
4: ครับก็ณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนาะก็ได้หับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัววัคซีนเนี่ยแน่นอนครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะครับภูมิก็
3: หายไปตามกันเวลา
4: ใช่ครับภูมิก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คือเปื้อนห้องว่าเฮาเข็มบูสเตอร์นะครับเฮาเฮาฉีดเข็มแค่เข็มเดียวกับปอนะครับ
3: อ๋อ
4: ครับแต่ทีนี้ก็แนะนำเหมือนที่
3: อู้ไปตอนต้นรายการ
4: ใช่ครับว่าก็จะเป็นกลุ่ม608นะครับ
3: ก็คือเขาจะเน้นในส่วนของผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถามว่าคนทั่วไปสามารถฉีดได้ก่ออันนี้ฉีดได้เหมือนกันแม่นก็เจ้า
4: ฉีดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็สอบถามคุณหมอเพิ่นได้นะครับเพราะว่าเพื่อเพิ่นจะตรวจร่างกายตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: อาจจะมีการตรวจภูมิขึ้นมาภ
4: ู
3: มิในที่นี้แบบที่โรคภูมิแพ้นะเจ้าคุณฟังเจ้าเป็นภูมิที่วัคซีนยังทำงานในร่างกายของเราอยู่เนาะซึ่งถามว่าวัคซีนก็คือสิ่งที่เข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วสามารถป้องกันลดความเสี่ยงสูงหรือว่าโรคลดอาการที่มันรุนแรงในร่างกายของเราจากโรคนั้นๆลงได้นะเจ้าก็หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊จะฉีดกี่เข็มจะต้องปิ๊กไปฉีด4เข็มมันเก่าก่อหรือว่าแค่เข็มเดียวนะเจ้าก็น้องอ้ําได้เฉลยแล้วนะเจ้าว่าสามารถบูทหรือว่าฉีดไปแถม1เข็มเนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แห่งกรรมนะเจ้าควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ถามว่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและกับกลุ่มที่ควรฉีดก็คือ608อย่างน้องอ้ําได้บอกไปนะเจ้าว่าอันเนี้ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องฉีดนะเจ้าแต่ตอนนี้วัคซีนบางโรงพยาบาลก็หมดไปแล้วต้องรอก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกันแห่งกรรมนะเจ้ามาดูกันทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันกับโรคโควิดกันพ้องว่าเฮาจะห่างไกลยังไงถ้าเกิดว่าเฮาไปแล้วแล้วเฮาบ่อยากพักแล้วมีงานด่วนแต่แต่อีน่ะเจ้าน้องอ้ํากับอู้ไปแล้วว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้ก็จริงแต่ทีเนี้ยหลายคนกังวลว่ามันจะมีวิธีป้องกันอย่างไรพ้องในส่วนของโรคโควิด-19นะเจ้าแล้วก็เฮาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเกิดว่ามันกังวลแล้วมันแบบว่าเอ๊ะกึดบ่ตกว่าเอ๊ะจะป้องกันอย่างไรแล้วมันป้องกันได้แต่ก่ออันนี้ให้น้องอ้ําได้เล่าสู่คุณฟังทางบ้านเจ้า
4: ครับก็ผมก็จะมีมาเฮ้อจังง่ายๆนะครับนําเป็นเพื่อนห้องว่าเป็นคํา
3: เพื่อนห้องอย่างจะว่าคาถาก็ได้เนาะคำขวัญก็ได้เนาะคือท่องจำขึ้นใจแล้วปฏิบัติด้วย
4: น
3: ี่เน
4: าะแค่สี่คำครับก็คือปิดล้างแล้วก็เลี่ยงหยุดนะครับเนาะแต่ว่าในส่วนของปิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเวลาเราไปในที่คนเยอะๆนะครับที่อากาศมันบ่ทายเทเนี่ยก็ทุกท่านนะครับถ้าบ่มั่นใจว่าคนอื่นเปิ้นเป็นก็ใส่แมสนะครับหรือว่าปิดบนห้องวัดหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ควรจะพกไปตัวตลอดนะครับช่วงนี้ยิ่งโดยเฉพาะช่วงหน้าฝ
3: น
4: ใช่ครับ อันนี้ช่วงนี้ก็คือจะมีการแพร่กระจายง่ายกว่าช่วงอื่นๆนะครับทีนี้ตัวที่สองนะครับคำว่าล้างนะครับล
3: ้
4: างหมายความว่าบ่ใช่ไปล้างเนื้อล้างตัวนะครับ
3: บ่ใช่ไปเข้าห้องน้ำแอมน้ำอย่างเดียว
4: ใช่ครับ อันนี้ก็หมายถึงว่ามันล้างมือนะครับล้างมือบ่ใช่วันน้ำล้างแค่น้ำก็ถือว่าสะอาดเพราะว่าชีวิตประจำวันเฮาเนี่ยเฮาจับปุ่นจับเพ่นะครับเน
3: า
4: ะ
3: สัมผัสกูอย่าง
4: ใช่ครับสัมผัสกูอย่างเพราะฉะนั้นแนะนำที่สุดก็คือล้างด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีทำงานหรือว่าต ที่บ้านของท่านนะครับม
3: ี
4: พวกเจลแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลล้างมือเนี่ยก็มันล้างมือได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนคำที่3นะครับคือคำว่าเลี่ยงนะครับเลี่ยงตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคนในบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยคนใกล้ชิดของเขานะครับมีอาการป่วยนะครับอันนี้ก็พยายามเลี่ยงห่างกันหน่อยบอกว่าช่วงนี้ห่างกันไปก่อนนะครับไม่ต
3: ้
4: องห้ามกันเตื
3: ้อห้ามมาใกล้กันเตื้อห้ามมาแฝงกันเตื้อเนี่ยเจ้าเน
4: า
3: ะ
4: หลังจากนั้นนะครับคำสุดท้ายก็คือยุดนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็คือถ้าเกิดเขารู้สึกสบายนะครับอันนี้ก็คือยุดพักไปก่อนนะครับไม่ต้องแบบทำงานขนาดนั้นนะครับเน
3: า
4: ะ
3: ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวแล้วควรพักผ่อนอยู่บ้าน
4: นี่เนาะคือร่างกายมันกลับมาแข็งแรงก่อนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็เป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่นตัวนะครับเน
3: า
4: ะครับก็4คำครับปิดล้างเลี่ยงหยุดครับผม
3: เจ้าก็ย้ำแหมกำหนึ่งนะเจ้าคำถามจากทางบ้านว่าถ้าป่วยเป็นโควิดแล้วบ่าเดียวจะต้องหยุดอยู่บ้านอยู่ก่อ
4: ก็แนะนำให้หยุดครับ
3: นะ
4: จนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: ครับผม
3: คำถาม5คำถามนะเจ้าว่าไม่ใช่คำถาม5คำถามกันคาถาที่น้องอ้ํามอบให้นะเจ้าในส่วนของการป้องกันโรคเนาะบอกว่าจะเป็นโรคโควิดก็ดีไข้หวัดใหญ่ก็ดีก็คือโรคที่มีการติดต่อกันอันนี้สามารถใจได้กู้โลกเลยนะเจ้าคุณฟังเจ้าปิดล้างเลี่ยงหยุดเนาะปิดก็ปิดตัวเก่านะเจ้าปิดตัวเก่าในที่นี้ก็คือพกแมสตลอดเวลาใส่อยู่ในที่คับขันหรือว่าคนนักหรือว่าที่ชุมชนแออัดอันนี้ช่วยได้เสมอนะเจ้าล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชนแออัดอย่างตีน้องอ่ำได้อธิบายไปนะเจ้าแล้วก็ยุดอันเนี้ยเวลาเราป่วยแล้วไปแล้วก็ควรยุดอยู่บ้านเพื่อที่จะพักผ่อนนะเจ้าก็มีหลายๆคำถามเลยอย่างเช่นคำถามนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าน้องอ่ำเจ้าปัญหามาว่าถ้าเกิดว่าติดโควิดเนี่ยจะติดซ้ำได้ก่อ
4: ครับก็มีโอกาสติดซ้ำได้นะครับเนาะเพราะว่าโควิดเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็ต้องการมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปิดห้องว่าเป็นการกลายพันธ
3: ุ์
4: ก็เหมือนตัวนี้นะครับที่เป็นตัวลูกๆของตัวสมัยแรกๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาตอนที่เฮาได้ฉีดวัคซีนไปนะตอนนั้นนะภูมิอาจจะขึ้นสูงมากนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันห่างมา 4-5 ปีแล้วครับภูมิอาจจะตกอันนี้ก็มีโอกาสที่จะติดซ้ำได้แถมรอบหนึ่งนะครับ
3: หลายคนก็สงสัยอย่างคำถามนี้ว่ามันจะติดซ้ำได้ก็เพราะว่าบางคนที่อู้จ่ากันมาก็คือละเป็นหลายรอบมากถึงแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วมีการป้องกันไปแล้วแต่มันก็ลดอาการที่รุนแรงลงมานะเจ้าแล้วหลายคนก็ว่ายังบ่เคยเป็นถ้าเป็นมาอาการมันจะหนักกว่า
4: ถ้าบ่เคยเป็นต้องบอกตรงๆอาจจะยากนะครับอาจจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตยากนะคร
3: ับ สุดยอดมากใช่ไหม
4: แน่นครับเพราะว่าน้อยมากที่จะหลุดรอดจากการติดต่อนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติบ่เคยเป็นเลยแล้วมาเป็นเนี่ยอันนี้อาจจะมีอาการเยอะกว่าคนที่เพิ่งเคยเปลี่ยนมาแล้วนะเพราะว่า
3: คน
4: ที
3: ่
4: เปล
3: ี่
4: ยน
3: มัน
4: มีภูมิใช่ครับมีภูมิมาแล้วนะครับ
3: จะต้องแจ้งคุณฟังก่อนนะเจ้าว่าโรคโควิดเนี่ยบางคนในที่นี้คือเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เปิ้นดูแลรักษาตัวเขารอดมาจากซีซั่น1 2 3ได้นะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการติดหรือว่าเป็นขึ้นมาอันนี้อาจจะอาการหนักกว่าคนที่เปิ้นเคยเป็นหรือว่าได้รับวัคซีนมาแล้วอีนะชาวเกาะจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของ ATK กันพ่องเขาจะถามว่าคำถามเหล่านี้มันจะไกลตัวก็มันไม่ได้ไกลตัวเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอย่างคำถามเนี้ยเปิ้นถามว่า ATK ตรวจได้ตอนไหนถึงจะแม่นอันเนี้ยข้อสงสัยเยอะมากเลยว่าเฮาจะต้องตรวจตอนใดที่มันแม่นยำที่สุดแล้วมันจะมีผลออกมาได้เลยเอียเจ้า
4: ครับก็ถ้าตามรักนะครับก็อยากจะแนะนำให้ว่าตรวจตอนที่เริ่มมีอาการนะครับมีอาการนะครับแต่ก็ถ้าตรวจเร็วเกินไปนะครับโดยเฉพาะช่วงวันแรกๆเนี่ยเชื้อมันกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะตรวจมาเจอนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ยังน้อยกับประมาณวันถึง2วันนะครับ
3: ถ้าเริ่มมีอาการ
4: ใช่ครับหลังจะมีอาการอันนี้ก็จะมีโอกาสพบนะครับ
3: ไข้ไอเจ็บคอแล้วที่สำคัญในโควิดสายพันธุ์นี้จะมีการระคายคอหรือว่าคันคอภาษาเมืองเขานี่นะเจ้าก็ฟังตรวจวันแรกเตื่อที่มันเริ่มมีอาการข้ามไปแหมสัก24ชั่วโมงหรือว่า48ก็คือ2วันก็ได้แล้วค่อยมาตรวจอันเนี้ยผลมันจะแม่นยำแม่นก็เจ้า
4: แม่นครับเพราะว่าคือบ่แจ้งหยังครับคือตรวจมันเจ็บหูดัง
3: เจ็บหูดัง
4: นะครับ
3: สุกเข้าไปกับแกนะเจ้าเนา
4: ะ
3: แต่ถ้าบ่สุกกับอันตรายเห็นมั้ยเฮาก็จะรู้ว่าเฮาป่วยเป็นโรคอะหยังอีนะเจ้ามาดูกันที่เรื่องของการกินยากันพ่องอันเนี้ยหลายคนเนี่ยไปหาหมอคุณหมอบ่เห็นก็จะสั่งตามกระบวนการแพทย์ไปนะจะดูอาการไปและทีนี้คำถามมันมีว่าจะต้องกินฟาวิ ยาต้านไวรัสก่อหรือว่าต้องกินหรือว่าดูเฉพาะแค่อาการอย่างเดียวเลยเพราะหลายคนเนี่ยได้ยาฟาวิมาเนี่ยนะเจ้า
4: ครับก็ตัวยาเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนปกติที่แข็งแรงนะครับเนาะแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยติดโควิดขึ้นมานะครับอันนี้เฮาบ่แนะนําให้กินนะครับเนาะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะครับซ
3: ึ
4: ่งตัวยาเนี่ยที่จริงเปิ้นจะต้องผ่านดุลพินิจของ
3: แพทย์
4: ก่อนนะครับเปิ้นก็จะเฮ้อในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เหมือนที่น้องอําได้อู้ไปตอนแรกก็คือกลุ่ม608นะครับคือคนที่เปิ้นเป็นคนเฒ่าอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่เปิ้นมีโรคประจําตัวพวกเบาหวานไขมันความดันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกละอ่อนและก็กลุ่มคนที่เปิ้นมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3: มีโรคประจําตัวอยู่แล้ว
4: ใช่ครับอันนี้แพทย์เปิ้นก็อาจจะพิจารณาให้ได้คร
3: ับแต่ในส่วนของ608เนี่ยมีกลุ่มนึงที่เปิ้นระบุก็จะว่าสตรีมีครรภ์เนี่ยกินได้ก่อนอ่ะ
4: อันนี้มันพูดยากครับมันมีมันเพราะว่าการตั้งครรภ์มันมีหลายระยะเน
3: า
4: ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของคุณหมออีกทีนึงครับผม
3: เพราะหลายคำถามที่ถามเข้ามาก่อสงสัยเหมือนเฮานี่นะเจ้าว่าเอ๊ะถ้าคนท้องแล้วกินได้ก่อแนะนำเลยนะเจ้าปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะเจ้าเปิ้นก็จะสอบประวัติของเฮาว่าท้องได้กี่เดือนกี่ครรภ์กี่วีคอีนะเจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วก็วินิจฉัยของแพทย์เองว่าจะกินหรือจะรักษาอย่างใดอีนะเจ้าเนาะมาดูกันที่รักษาไปแล้วอาการหลังจากรักษาไปแล้วคือมันแบบขึ้น2ขีดแล้วมันแบบมันมีเชื้อแล้วทีเนี้ยอาการลองโควิดเนี่ยมันยังมีอยู่ก่อในสายพันธุ์นี้
4: ครับก็อาจจะพบได้นะครับเนาะเพราะว่าจากซีซั่นเก่าๆเนี่ยหลายท่านเป็นนะครับ
3: เพรา
4: ะว
3: ่
4: า
3: เยอะมาก
4: ใช่ครับอย่างเช่นจะมีอาการหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับอ่อนเพลียนะคร
3: ับหายใจเต็มปอด
4: น
3: ี่เ
4: นาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอุดมตรงก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลข้างเคียงจากการติดโควิดนะครับแต่ว่าตัวนี้มีโอกาสครับปัจจุบันก็คือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะความรุนแรงอาจจะแบบบ่เท่าตัวซีซั่นแรกๆนะครับครับ
3: ก็คือการปรับตัวของเราก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถามว่ามันมีอากาศลองโควิดอยู่ก่อนมันยังมีอยู่นะเจ้าคุณฟังเจ้าเนื่องจากว่าอากาศเราเนี่ยแต่ละคนก็มาเหมือนกันด้วยนะมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลอีนะเจ้าในส่วนของอากาศลองโควิดเนาะบางคนก็บ่มีเลยบางคนก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆอีนะเจ้าแต่น้องอ้ําก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามันบ่ได้รุนแรงเหมือนยุคแรกๆที่ 4-5 ปีที่แล้วที่มันเกิดการระบาดเกิดขึ้นใหม่ๆนะเจ้าก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมเนาะมาดูกันที่ละอ่อนกันพ่อของเจ้าน้องอ้ําเจ้าละอ่อนเนี่ยถ้ามันติดโควิดแล้วหรือว่าเกิดติดเชื้อโควิดจะเกิดอันตรายก่อเท่ากับ608ก่อหรือว่ามันมีความละเอียดอ่อนคืออาจจะมีอาการเยอะกว่าผู้ใหญ
4: ่ครับคือถ้าเป็นละอ่อนเนี่ยในช่วงที่ค่อนข้างที่จะปวดท้องว่าเฝ้าระวังหน่อยก็คือละอ่อนที่อายุช่วง0มาเกิด1ปีเนาะละอ่อนน้อยเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงได้ก็คือเด็กกลุ่มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบพวกปอดอักเสบอย่างใดนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยละอ่อนน้อยเนี่ยก็คือว่าภาวะแทรกซ้อนนะครับค
3: ่
4: อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่เฮาจะไปเปิ้นฮ้องว่าเรื่องของการตะนักเนาะในส่วนของการเป็นไข้สูงมากกว่านะครับเพราะว่าละอ่อนเนี่ยเวลาเป็นไข้สูงเนี่ยบางทีละอ่อนน้อยเนาะบ่สามารถบอกได้ว่าเป็นไข้นะอย่างเง
3: ี้
4: ยใช
3: ่
4: ครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องสังเกตดูว่าลูกของท่านเนี่ยมีไข้สูงก่อนเพราะว่าอันเนี้ยพอได้ไข้สูงเนี่ยสูงมากๆเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการที่จะชัก
3: เจ
4: ้
3: าน
4: ะครับชักหรือก็เป็นภาวะขาดน้ำประมาณนี้ครับ
3: ก็อย่างที่เบิ้นบอกนะเจ้ากลุ่มเด็กเล็กหรือกลุ่มเด็กก็ยังอยู่ใน608ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าน้องๆหนูๆเนี่ยขวบ2ขวบเนี่ยสื่อสารกับผู้ปกครองบ่ได้แน่นอนพ่อแม่บ่ได้แน่นอนนะเจ้าก็จะเป็นอ้อแอ้อแอตามภาษาเด็กไปทีเนี้ยเฮาเองเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลเฮาจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเจ้าในส่วนของน้องๆเด็กๆเนาะเพราะว่าทุกโรคนะเจ้าบ่ใช่ว่าเฉพาะโรคโควิดเนาะที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าการสื่อสารเองน้องก็บอกเฮาบ่ได้ว่าแม่เจ็บหัวนะน้องเจ็บท้องนะน้องไอนะอันนี้ก็บอกบ่ได้นะเจ้า
4: อีกอย่างนึงก็คือละอ่อนน้อยนี่ภูมิต้านทานยังน้อยอยู่นะคร
3: ับ ยังบ่แข็งแรงอีหนอ
4: ครับผม
3: เนาะอันนี้ฝากไว้ตัวเองนะเจ้าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าที่ดูแลน้องๆหนูๆอยู่แล้วกังวลนะเจ้าเกาะน้องอ้ําได้ไขข้อข้องใจไปแล้วว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรกันพ้องนะเจ้าทีนี้ดูช่วงเวลาแล้วเห็นมั้ยนาทีสุดท้ายเจ้าน้องอ้ําเจ้าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านกันพ้องรวมถึงคุณครูที่โรงเรียนสถานทํางานนะเจ้าที่ทํางานหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะเจ้าว่าจะต้องเฝ้าระวังและก็ป้องกันโรคโควิด -19 อย่างไรพ้องเจ้า
4: ครับก็ที่จริงโควิดนะตอนนี้นะครับก็ เฮาบ่จําเป็นต้องกลัวจนจะใช้ชีวิตบ่ได้นะครับเน
3: า
4: ะก็คือแต่ว่าเฮาก็อยู่ยืนอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันตัวเองดีที่สุดนะครับอีกอย่างนะครับที่อยากจะฝากนะครับผมอยากจะฝากในส่วนของ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นสําหรับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเฮานะครับคือมันสังเกตอากาศนะครับของตัวเก่าแล้วก็คนในบ้านเนาะโดยเฉพาะบ้านที่มีคนเฒ่าคนแก่มีละอ่อนแล้วก็กลุ่มที่เปิ้นมีโรคประจําตัวอันเนี้ยจะเสี่ยง
3: เจ้า
4: เสี่ยงที่จะเอาเชื้อไปให้เปิ้นแม่ครับ
3: เสี่ยงกว่าน
4: ะครับอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดเฮาบ่สบายนะครับหรือคนในบ้านบ่สบายก็คือใส่แมสแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆกันนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนสําหรับโรงเรียนนะครับหรือสถานที่รับเลี้ยงเด็กเนาะละอ่อนน้อยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ฝากทางคุณครูนะครับช่วยสังเกตอาการของละอ่อนนะครับอาจจะสังเกตในทุกๆเช้านะครับก่อนเข้าเรียนนะครับเราดูว่าละอ่อนมีไข้มีอาการซึมหรือบ่สบายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะเป็นช่วงเปิดเทอมอยู่นะครับเราก็จะเป็นช่วงที่แพร่กระจายของเชื้อได้ง่ายนะครับ
3: หน้าฝนเตยนะจะเป็นช่วงการระบาดของโรคได้ดีเลยแหละเนาะ
4: บ่
3: ใช่ว่าโรคโควิด19อย่างเดียวนะเจ้าโรคที่ติดต่อด้วยระบบทางเดินหายใจเนาะบอกว่าจะเป็นมือเท้าปากไข้หวัดใหญ่อันนี้เฝ้าระวังอย่างเน้นย้ำเลยนะเจ้า
4: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มนี้ถ้าเกิดอันเกิดการแพร่กระจายในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับเน
3: า
4: ะ
3: ก็เป็นวงกว้างแหม
4: แม่นครับแล้วก็สามารถแจ้งสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ได้นะครับ
3: ก
4: ็ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ทำงานนะครับก็เหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับว่าถ้าบ่สบายก็เลือกได้ก็คือพักผ่อนอยู่บ้านนะครับจนกว่าอาการจะดีขึ้นเพื่อเป็นการลดการกระจายเชื้อนะครับ
3: เจ้าก็สามารถดูแลตัวเองคือรักษาตามอาการแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปหาคุณหมออยู่แล้วไปพบแพทย์อยู่แล้วนะจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านนะเจ้าเนาะอันนี้ก็คือ3ส่วนที่น้องอ้ําฝากไว้นะเจ้าสุดท้ายท้ายสุดอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้าน
4: ครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลสุขภาพนะครับมันออกกําลังกายนะครับเพราะช่วงนี้เทรนวิ่งเพิ่นกําลังมาแรงนะครับ
3: มาแรง
4: ครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องทางบ้านท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโรคทางเดินหายใจหรือโรคอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อมายังที่สถานบริการใกล้บ้านหรือนะครับเบอร์ด่วนของกรมควบคุมโรคนะครับ1422ครับผม
3: เจ้าฝากไว้ตัวเองนะเจ้าก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะเจ้าพบกันได้ใหม่ในสุขหน้าในช่วงเวลาเดิม15:00 น. ถึง16:00 น.

0: รัสยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการป้องกันจึงยังเป็นสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้องครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
10: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ส

0: ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอพัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซะจะผัดดูผัดชิหลอซะบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุก
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ขอเชื่อนะตาหน้ายาวีป้าปุยเตียนไทยเที่ยวเราคุ้มเข้าหน้าแปดานิตับเทียระin

นาพระบาตามาเสียวเงินโนแม่ตัววิโดนาตาเยวเนี่ยสุยโลตอนนาจีนเมียนเขาที่มานาเมทิมยาเมเบียนวีเนียวเราเจียมานานเมียนเขาเสียทีนูนินโนต่อเสียเนียเจียมเราก็ต้องนาเทียนาทายยำน้อหอลมิวนีนีสุจโยเวตุทานาลสุจโยนาทินาทอไปติวลา

波那喂，家带。

Prima tu vedi la mia. Io vi ho detto la mia. Sin sono

Xin đa ba ta ta xin xin nơi.

ยามมาตัวแล้วไปมาทำจวนคนนี้ยามมาเที่ยนี้นับไปแล้วเมียวฟ้าหน้าแห่งตายตัวแล้ว

Duyên thơ với gia nhà cha đi nó kỳ nà rồi có sao rồi.

山两国了哦，八名哦，他免在的丢哪哪，外道长喽。民了哦，为贪情哦，你呢？全村里长大人。

人有那头那尊心存了

Oh, yeah. Do you know?

这样那这个这个

ta nhà nà thế mùi phê đâu tại phê nà tỏ nà nhà nà mùi yên ơ xin là

ตายนะตายไม่พูดเลยยามสุนันยามิยอตายนะเธอเมียกุยลอยยามตะขอนายเจ้าแค่เลย

天哪、啊，就叫你天哪、啊。一转哦天，要再别走，我那就把你围喽。买听我，我变喽，没有，做呀你变喽。

0: กากับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
5: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี้
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพ

0: หรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนี่ยจง
3: ปูดูทอมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ย่อจองอีจ่องหน้าจึกตีนึงจังสวดเล่าส่วนนู้วันสุกนู้ตีเน่งเก่าอีลู่หยีคลินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนยางจั่วลีซาอีทอดจื้อหอกนู้นัวกุนยางจั่วลีซาหยีตู่จ้ากึกังนู้นัวยอดลัวฮอปปี้กี้ยอนยางจั่วลีซาจั่วตู่จ้ากึกังปิกี้ยอดจังเขียงนัวยอนยางจั่วเน่งเขียงอ้อมานดอกนัวว่ากูมเบาญาเสียงห่างรงชาจอกันจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจ่องหนาจึกตีเน่งจังสวดเล่าวันได้หนูว่าจะยัวถอยอีจ่องหนาจึกตีเน่งจังสวดเล่ากูแม่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดโซหูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีแช่งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่างดาวจัวสวดเล่ากูปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลูมงดักรู้เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ๋มอนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาสวดเล่าโยลุนทุกุญย่ออวบพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาวันได้หนัวเจกูตัวมัวกูย้อนลุมัวอีจังเสือกือฮาจูนดอกจอดเลยยังจอโลถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาอาญอส่วนดอกนางสาวรัชดาธนาดีเรงยอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเต่าตะต้วนถั่วตะฮาตาญอส่วนดอกตูนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชันวีรกุลนิยอนายกรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาต่างสุดนัวหนึ่งย่อจัวขอคือหนึ่งเจ๋งอัวกลางหนูปฏิบัติภารกิจคือยัวมงมงใช้หัวหอมมงฉ่างจัวเดอะออสเตรเลียฮะนิวซีแลนด์มาหนึ่งเจ๋งตั้งต่ออัวจอดกลางหนูนัวมาวิฮาตายัวมงชื่อถังจูนเดอะกี้คือยัวชื่อกงเต้คือยัวลังหลัวลงทุนลอสยอยกระดับความสัมพันธ์จูกวนเดอะออลูจูนเดอะเทเฉิดไทยฮันเดาย่อจวนเดานิวซีแลนด์ฮะออสเตรเลียจะกว่ามั่วกีซึเจ้ารงหนอมาเนื้อสะเลเตามองจวนเดาอ้อลู่เต้เฉิดหนัวมองหาจวนเดาเต้ว่าลังหลัวโลลอสิฮอกีลงทุนดาวดาวอย่างฮะอ๋อมาเนื้อกู้หาเจ๋งเถากึนเฮตั้งต่อมอวจอหนุนัวหลอเนกูเจ๋งจูเตาหนอกลางไปอีจ่องนาจึกตีเน่งจังคือเจ้าเลยยังหอเนกูจูหนอกลางเอนือลูซุนยัวหอเจนือยัวมงเนหาตานือมั่วแผนคือยัวมงใช้ยัวจอไปเสงคือเจ้าเลยยังยอจัวไปลูเสงนานหนอเนอมายอจวนดอกโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูหาตานายกรัฐมนตรีกูเตากำหนดเดินทางหอเต้ากำหนดเดินทางลูจูเต้เฉิดไทยย่อจัวปีกีวันเสาร์เถาจองตัวเอย่อจัวเถาวันอาทิตย์สอนจูเต้นี่ว่าเต้ากีมองจัวดอกลูเสงนานรอหนอเนอนี่ว่าเต้ากีมองจวนดอกลูเสงนานมายัวมองใช้ย่อสถานการณ์เล่คือเต้าย่างจวนดอกลูเสงนานฮะยัวมองปังจั่วจอไปเสงสวดเหล่าคือเจ้าเล่ย่างย่อจัวร้านหนอหนอจู่จู่ยัวมงนงจู่จอดเต้งเหม่งฮะป้ามงเหล่าเต้งเหม่งจู่ไปรู้เสียงนานหนอเนอมาจู่ทางในหนัวซื้อยอดจู่เถาช่วงบ่ายหอยอดจู่เถาช่วงบ่ายเราซื้อยอดตั้งสู้จ่อยางเตนายกรัฐมนตรียัวเต้ากี้มงจวนดอกรู้เสียงอุบลราชธานีมงใช้ยัวฮะมั่วกำลังใจเชิญลุดลังลู่จู่จู่จ่อกำลังพลกือยอดอวดลังหนูจวนเดาคือเต้าปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมโนหอมาคือจอต้นแห่งคือเต้าใจเต้าใจม้อยอดจัวเถาคือตั้งต่ออวดลังหนูลอสยอเจ้าจอระเบิดเออวดจัว
อวดส่วนเนื้อเจ้าม้อเนอะมาเนื้อโยมไซคิวยอต้นแห่งหนัวยอดส่วนเดาบริเวณช่องอันมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดส่วนนุติเก่าช่างลู่หยีลินตู้หยงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวห้ามาเถ่าเถ่าซ้อนซูหอเถ่าตังกีเตโยมไซยอไปเสงกือยอดส่วนไปลู่เสงนานหัวเถ่าตังสู้นั่นเตเนื้อยัวจอกางมองไซยอตุ๊จอคือเจ้าระเบิดยอดจัวตะขอเชิญตะรู้เสียงอุบลราชธานีเนาะมากูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยเนาะถ้าอยู่รู้มั่วจออีจังสุดๆจะรู้ทางจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อห้ามายอดจัวเถ่ารู้ชื่อเหอเก่าจื้อเต็งไปเจ้าเจ้านาทียอดจัวนู่นัวมาจ้อนุจื้อคือยอดจวนเดากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลอซิยอปอพอกู้เตาสั่งจ้อเซลบรอดแคสต์มองแจ้งเตือนจ้อหนักซื้อคือตีนิ่งจางคือย่อเจนดอกตุ้ดเล่แม่น้ำป่าสักหาตามั่วแนวโน้มคือจดเล่เหนือวันเตาทวนเดาโน่นเออมั่วแนวโน้มคือจดเล่เหนือวัวชาตัวห้ามปัวคาดการหาตาจดเล่เหนือวัวพืชลูยั้งจอหนาซึคือตีนิ่งจางเลยว่างเลยเจย์ย่อจัวมอหนัวหนอย่อจัวจองดูหนัวลูมองจัวมอหนัวดอกลู่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาสวดเล่าเล็งถือกือยอดส่วนดอกอำเภอหล่มสักดอกลูกเสงเพชรบูรณ์ห้างยอดเรนดอกตุ๊ดเล่แม่น้ำป่าสักมายอดสุกเตาเก่งฟังตัวทรงเนอะเอบังเจ้าจอของมงจอจูกว่าชาชาเตชากือมดเลยยังหลุดเตสลียังอยู่จอของมงจือเตาอ๋อเตกูกูจะหลุดทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวโซนดอกจอสุดสุดเลยยังหนัวอ๋อไอ้จวนจื้อหนัวเจกูยัวลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวเป้สวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอัวกี่จวนจื้อมาย่อจวนเตาร่างหนัวยอกูยัวมัวอีร่างกี่หล่อใจคือย่อจงคือเสงย่างร่างลูจากือลุ่มใบหาตาลวงก้าวเชียงใหม่จอจัวสวดเล่าเต้านงกองกี้ลอเจอ้วกี้เออีปลาโนเจเลยหมั่งจอกังหลูมัวอีจังสุสึห้าจอฟวดยดเลยนางจอลูถังจัวไปสวดเล่าเต้าเป้า

mà chuẩn giữa núa chế cú yếu cho cán lưu múa ít trắng sâu sự cứ hạ chôn đầu búa chó pháp đợt đầu thiềm cứ búa tàu đầu đầu plu họ đầu chó pháp cứ đầu chó lên nhang nữa cho lù thẳng chua bế ít dọng nạ sự cứ tin anh chàng suốt lờ tàu báo chuẩn giữa mà nhớ chua nú nua nú tị nâng gạo y lưu dị liền tu chồng ớt chánh chứ búa trào chào chua nữa nhớ chuẩn đầu gra xuông can u đông ศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย่อส่วนต่อรู้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศลอสยอองค์การมหาชนมาปุ๊กกู้เตาติดตามห้าประเมินจอสถานการณ์ใกล้ยั่งยอดจัวพังเก่าเต้ห่อเอยอดจัวล่าสุดลอสยอจึนไตลูนัวมาปุ๊กกู้เตาซื้อจอข้อมูลเดาระบบเรดาร์เดาเทียมเตาบันทึกภาพลอสยอเตาเดาแหล่งเดาพลูเนอร์ยอดจัวนู้ติเก่าจื้อรู้หยีลินดูยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมามั่วเปรียบเทียมจูจัวนุติเน่งเก่าอี้รู้หยีลินดูยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเท่ารู้ชื่อเห่าเจ้าเต็งมันจื้อหาตาจอดเล่กือตั้งต่อย่างหอดหลอดสยอดจอกือท่วมขางงอมากู้ครอบคลุมตัวเล่กือย่อเก่าช่างจุดทอดซื้อห่ออีหวังยังเช้งเปล่าปัวซื้อเจ้าหยีไรหนอมากูมั่วเล่นยังดาวเบาเลยหนัวเนอะมามั่วเปรียบเทียบละห่อมั่วเจ้าลูซื้อปีหนอมั่วเจ้าลูซื้อปีมากูปุตตาฮาตาจอดเล่ยอดซัวชงกือยอดซัวนุติเก่าจื้อลู่หยีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วฮะยอดส่วนนุติเน่งเก่าอี้มาจดเลยเนื้อกูดาวตัวเลยนุติเก่าจื้อหนอดาวเก่าฮะเจ๋งมั่วจดเลยคือล้นลอสยอมั่วจดเลยคือปูลอสยอพื้นดาวตูเล่เดาแม่น้ำน่านห้านเดาตูลำน้ำสาหนอมาสไลอัวจัวอ่างกลางมงย่างจวนเดาลุ่มแม่น้ำเนอเดาคือปัวเตาไซน์เดาจอพามเดาหลัวมากูมั่วจอขอเชิญคือจอดเล่หนัวเตามงย่างยอยอดจวนเดาทอดสื่อห่อจอดเล่หนัวกูเตาต้องมองจวนดาวเต้าเนื้อยังต่างหอดเนื้อต้องไกลมองจวนดาวอำเภอเวียงสาคือยอดจวนดาวเต้าขอเชิญหอคือยอดจวนดาวอำเภอเมืองน่านห้าอำเภอภูเพียงหนอมากู้เต้าใจผลกระทบดักจอดเล่ยังหนอห้าเนื้อหัดเจ๋งมั่วร่องรอยคือจอดเล่เจ๋งท่วมขังเอเจ๋งหัดเจ๋งหัดเจ๋งจื้อเต้ามองจวนต่อเต้รอสุยอดจอดเล่เนื้อหัดเจ๋งจื้อเต้าก็เหรอมาย้อนจัวนู้ติเก่าจื้อรู้หยีลินตู้มากูปู่เตาเม่งเช้งเกิร์ย้อนจวนเดอร์ปุ้ยภาพเดอร์ภาพดาวเทียมคือปุ้ยเตาดาวเดอร์พลูหลู่หนอมาย้อนจวนเดอร์ดาวเทียมมากูปังจั่วเตาจอหนักสื่อที่นิ่งจังสวดเลยดาวเต้าก็ห้าอ๋อมาจอหนุ่มจื้อปุ้ยกูเตาสั่งจอข้อมูลหนัวอ๋อปุ้ยกูเตาสั่งจอข้อมูลหนัวมองจัวจอหน่วยงานคือยัวปังจั่วจอไปเซ็งชั่วแรงสวดตูเอโมจปัวจอมพิจารณาเซปัวหยัวมองปังจวดจอไปเส่งคือเตาใจกี่กุ้นสูเตาใจผลกระทบเลยจังจูจัวปัวสะเลเป้าวางแผนบริหารจัดการฮะระบายจออัดเล่หาตาอยู่มัวจดเล่จอมจขอตือเอขอเชิญเดาจอเจจอจอสะเลขวานเนอมากูจะหลุดทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ๊ะซูฮันซือหนัวเจกูยัวจอกังโลมัวจอฟัวจวดเล้งนางยอดจัวพังกับเต้จะลูถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมานุนัวจอหนุกซื้อกือใช้เขียวฟัวจวดเล้งนางกูเตาตักตวนถั่วตักหาตานุนัวยัวมัวนางกือยังเล้งเตาเจ้าจับเฝ่งปัวยอดจัวพังกับเต้ยัวมัวนางลูลูยอดจัวแกงขอเชิญเฝ่งดาวยอนางยัวลูยอดจวนดักลูเสียงแม่ห้องสอน
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลุสิงเพชรบูรณ์เอโยมวนังลูลูยอดจวนเต่าลูสิงตากหนอมายอดจวนนุ่นนัวจะฟัวจวดจางยอดกุยงเล่งเต่าเน่งเก่าเป๊ยจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจวดกู้ยอดกุยงเล่งเต่าเป๊ยเจ้าจูเป๊ยเจ้าเป๊ยองศาเซลเซียสยัวมัวจนเจ้าก็ยังเล่นเต่าเก่าจนหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนู้ตีหนึ่งเก่าอี nhớ chùa nấu tị nên gạo y chù nấu tị nên gạo xiang lũ dị linh đâu nữa dỗ mua nàng cứ dừng lên đầu láo chào chù cháu chào phèn bùa nhớ chùa phăng cậu tê mà nàng dỗ lù lù nhớ chùa kinh khó chào ha nụ mà o nụ nụa chế cù hạt dịch mô mua nàng lù nhớ chùa đầu พังเก่าเต๋อหอเอไปอีจงหนาจืกที่นึงจางสวดเลยยศเต่ากี้มุจขอตื่นลอยยศสุดเต่าจิงฟังตัวทรงฮะยศฮาตาเล่งถือเตวางเตเจยศเจเจเล่นอหล่อไม่ยศสุดเต่าขวดสื่อฮะเนอะให้ยศสุดเต่าจับนงจ้อสูสื่อเต่าจ้อหนุ่มซื้อใช้ขวดฟัวจวดเล่นนางฮะเอเต้เต่าคืออายุหมดเล่นย่างอายุหมดเต้เล่นสังสื่อนอหล่ออายุสาเล่เป้าอวนได้เนอะเอสาเล่จืดตั้งหอแต่กูจะรู้ทางข้าจ้อไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ้ส่วนจะหนัวใจกูอยู่ว่าจากการลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่าน้องกองกี่หล่อใจอ้วกี่ส่วนจะห้ามาเนาะส่วนเต่าร่างหนัวแต่กูอยู่ลูมัวอีร่างกี่หล่อใจกูยอดถอต้นเต่าอีถูหนักใจลุ่มไปหัวหัวห้วนจั่วสิงย่างหนอมาก็กูตามดาวสุตรงตัวหาตาก็สังนงอีช่างสวบปังเสงหออันุคือก็ถอตัวดาวยออ่านย่างจั่วหนาหนูหอก็หาตาสังนงอาลีสิงท่ออีช่างสวบปังเสงคือลุ่มใบหาตานู่นน่ะเซงมีหนัวหนอเอกหาตาทอมอฟีจั่วก็ถูหนาปู้หัวมอฟีจัวก็ตูหนาปูคือหูอัวหวังจื้อเสงกือเต้าจูก็นงห้าก็ตูอันหนาตายคือหูอัวเลียสาวเสงว่างยอดจวนดอกลูจอดยั่วยีเต้าจูก็นงห้าฟีจัวก็ตูหนันเจ้าคือยอดจวนดอกเวียงจันเต้าจูก็นงหนอห้าฟีจัวจอบพงยืดชั่วเล่งชั่วตูเต้าจูนงวักกี้ห้าถอจัวก็ตูหนาปูห้าหนาตายห้าก็ตูหนันเจ้าปัวอันจูก็ยอมมึงได้เด้หนอแต่กูกูบางเตาจ้างกูมึงชาเตาอาลีเสงท่ออีจ้างโซบางอีจ้างลูกจ้างเหาะกูลุ่มไปหาตาหนาหนูอยู่แต่กูอยู่มือจ้างหนัวจะลูกจออวกอนลาตูฮะจอจวบไปสวดเลยเตาถูกก็นงกล่องกี้รอใจอวกี้เออีปลาโนเจกูเลยหมั่งจอกังลูมัวอีจ้างสุดสุดจะลูกทางข้าจวบไปสวดเลยเตาเป้าจวนซื้อ

Gió tuần hình cử hò, tao dài sự xanh lên nhang, nhó chuồn đảo lũ âm hờ bùa, đảo lũ sánh na nó mà. Yêu hà ta có mua bị sao chí, lo có cú bởi chạc bị sao chí tao hò, mua bánh sự cử yếu sang, mong chuồn đảo glùm ngàn bởi hắn thua bài, rò pò rò bùa, mà sang mong chuồn đảo tù, thi yu chào lên nó, nhó chuồn lê thi xang chào, mù thi bláu tâm bồn, vò ra nạ คอนอำเภอปัวดอกลู่เสงน่าน5ทอจือหอตูรหัสไปรษณีย์ย่อจื้อจื้ออีออสูเนาะอีจันซื้อจื้อจื้ออีออสูเนาะย่อหาตาลอสย่อหาตาเล่งตือคือสังเป้าดาวตัวหนัวเตกูดาวสูต้องมงโนเต้าจวนดาวทุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเปล่าชังอีจั่วเจ้าอีไปเตาอ๋อมาโยหัตาเล้งถือกือมั่วเต้เข้าตัวกือหัดเจ๋งร่องนางตั้งสมาอยู่จื้อสือเหล่าจื้อเตาสือเหล่านอเจกูมั่วเป็นสือกือยัวมั่วบริจาคมงจัวจ้อกือตีนิ่งจางกือตั้งสือหนัวปัวเจ๋งตั้งต่อเตาใจกีกุ้นศูนย์ดักเลี้ยงยังตั้งหนัวเนอเต้กูย่ออีขอกีทรงกือยัวปังจัวเตาจัวจ้อหนักสือกือตีนิ่งจางกือยอดส่วนดักอำเภอปวนดักลู่เสียงนานฮะเต้กูกู้จัวมั่วช้างสูสือนัวจะลูทางค่าจัวไปอีจองหนาจือกุตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลงหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจยัวลูเต้นน้องเดาเดาไปอีจองหนาจือกุตีนิ่งจังจวนซื้อมาโอจองดาวจัวอีทูพงเหยื่อก็กูฉลุ่มไปหัวลูมัวมาก็ชอมดอกตัวฮาตาย้อนจงอก็ก็หาตาเนาะซองอนอมากูซองซักก็คือก็กูแจ่งซองดอกตัวกองกิโลเสก5ก็กูหาแจ่งปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลมงดอกลู่เสงแจ่งใหม่5อ๋อไอกูทอดเชาะก็ลู่หลังลู่อยู่5อ๋อ5อวด5อีตูพงยือหอก็ดาวสู่ต้องตัวมาพอตั้งหนัวเจเมื่ออีถูจืดเจอ๋อก็หาตาก็ย้อนจวนถ้าลู่รอปากคาเก่าเอย้อนจวนถ้าไม่ลู่รอมานั่งลู่เต้าอ้อนู้อ้อมอหนัวหล่อหนอมากูว่าจำดาวกูก็กูหาจริงดาวสู่ต้องโต๊ะของกี่หล่อเจคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าฮะเอถอดเชิ้ตก็ลู่หลังลู่จัวว่าจำดาวจัวอีถูน่ะเจย้อนจวนถ้าบ้านห้อยห้วยท่าก็มาก็กูหาตาย้อนส่วนแบบไม่รู้จะมานั่งลูลูแห่งเลยหนอหาก็กูหาเจ๋งยัวหาอีจ่อลูส่วนซื้อฮะตั้งสื่อมาสออะไรจังก็เลยสายเนื้อจะเลยตุงชอเนื้อจะเลยหลุดหรอเอยอหาตาอีปลาก็สังทอดล้างจื้อก็สังหัดล้างจื้อหรอก็เลยหมั่นจอกันดาวสู่ตรงตัวหัดล้วนเนอเอทอดจื้อจอก็นำดาวฮะอ๋อฮะอวดจำดาวจัวอีจ่องหนาจื้อกูตีนิ่งจังสดละฮะกูไม่กูดาวดาวสู่ต้องไม่กูตาวสร้างสติกเกอร์ตัวเช้ากูลุดลังลุดอยู่จ้องๆตอนเตาเกิดมากูจ้องซักเกอร์เอทอเช้าไม่จ้อนะจื้อกูที่นิ่งจางสดเลยลุดลังลุดอยู่ฮะอ๋อว่าจำดาวจัวอีตูพงยือก็ฉลุ่มไปหัวนันทยาแซว่างมาก็ช่างดอยตัวหาตาทอเช้าจอหนาจื้อกูที่นิ่งจางกูย้อนส่วนดอกลู่อำเภอปัวลู่ลังลู่ชูฮะหนอมากูว่าเจ้าดาวจัวก็ฮะกูก็กูหัดเชงเช้าจอหนาจื้อกูที่นิ่งจางกูย้อนส่วนดอกอำเภอปัวลู่ลังลู่ชูฮะเอทอเช้าก็ลู่ลังลู่ชูปุ๊บจอกกลางจัวก็ฮะอ๋อมาส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกกลางลู่จออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเลอเต้านงกงกี่หล่อใจว่ากี่ส่วนซื้อเออีปลายอฮะตามีจอกังซ่อมดอกตัวเลยจังนอเจกูเลยหมั่นจอกังลูเต้นดาวดอกจัวไปสวดหลังเนาะมากูจอมดาวจัวยอดจวนดอกร่างสัวพังเสียงคือกูยอดเจ้าลูจอนหนัวยอดถอต้นดอกอีทูพองยือคือก็สืบลุ่มไปหัวผีน้อยมาก็ซ่อมดอกตัวฮาตาก็สังนงอีร่างก้าวฮาตาเปล่าเจ้าฮยงเนาะเจกูมองเชิงช้าเหล่าช้าดาวเจาะฮยงร่างสัวพังเสียงฮาตาเปล่าเจ้าฮยงหมั่นจ้อจงเจ้านอเจกูมัวร่างหนัวย่อลูจอวกอนละตัวฮะจอจัวไปสวดเหล่าตาวดูก็นองกล่องกีรอใจอวก

มากูว่าจำดาวจัวอีจองหนาจุกุตินิ่งจังสดแล้วฮะอ๋อคือไม่กูสร้างสติกเกอร์ตัวเชิญกูลูดลังลูชูดำดาวก็มากูจงชักเกอเอทอเชิญสดแล้วลูดลังลูชูฮะว่าจำดาวจัวอีถูกพงอยู่อ๋อก็สืบลุ่มไปหัวอินเทอร์เน็ตมาก็กูจองดาวตัวฮาตาเนื้อจงจัวดีเจก็เนื้อจวนดาวลูรอวังน้ำเย็นมานางลูเตาอ้อนู้หนวลเหล่าเอก็สังทออีร่างสัวพังเสียงคือฮาตามอมอลูชาหนัวไอ้กูมอชาวเชียหรือจากูจะกังลูจัดรายการนอกจากกูเลยมั่งจอจัวก้อนเนอะฮากูอัวจำดาวจัวอีจงหนักจะกูตีนิ่งจังสดแล้วฮะกูไม่กูช่องดาวตัวเชิญกูลุดลังลูชูน้ำดาวก็มากูทรงชักเกอเอทอเชิญไม่สดแล้วลุดลังลูชูฮะอ๋อมากูปูเตาฮาตาอ๋อนู้หนัวยอดส่วนดาวดาวขอเชิญเกอกูมั่วหนังลูฮะหมดเลยยังหอยอดจัวไปรู้เสียงแม่ห้องสอนดอกอำเภอแม่สะเรียงหอกูน้องฮาตาหยกขอหมดเลยยังยอดจัวหนังมอฮะหนอมากูถอดเชิญไม่สวดเหล่าลุดหลังลุชูฮะเนอมากูปูตาฮาตาเอานุ่งนัวเพลงมั่วหนังลูฮัดเลยยังยอดจัวนันเตาขอเชิญเตสวดเหล่าอยู่เตาใช้ชัวยูทูบเข่งตัวเจ้าหอเอตั้งชื่อนัวเจกูรู้ชื่อเหาจัดรายการกูตู้อยู่ตั้งหลักฮะสัวกูยังเล่นดอกเจ้านาทีหลักซื้อเอว่าจังดาวจัวไม่สวดหลักฮะกูลุนดูกูเนาะว่าพงยืดเถ่าปีลุจูจัวเถ่าเศร้าฮะว่าจังดาวจัวสวดหลักกูแจ่งปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะมาต่างชนวัวลุชื่อเหยยัวตั้งหลักเจกูยัวลุจออีร่างกีหล่อใจจัวสวดหลักเต้านงกล่องกีหล่อใจอ้วกีส่วนซื้อเถ่าเท่ากูสังตาอยู่มืออีร่างก้าวกือจอพงยืดปวดถอตัวจอตั้งชื่อมาลุชื่อเหยจื้อเจ้าหล่อเจกูยัวจออีร่างสวดพังเสียงกูลุ่มใบหัตตาลุลัวเกาะจงยัวลุอ้วร่างต่อกังเกายอดจัวมอหนัวหลักซื้อเอมอหนัวเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวเล็งหนัวหลักเอทอจัวกว่ากูยัวเศร้าสู่ต้องจัวเล็งหนัวหลักซื้อเอทอจัวกว่าชดชัวเล็งชดตูจวนจื้อจูกีนอกังยอดจงยอดจงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิด

0: มบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
4: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: ดอปูแวปากัญญาโพเนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบล
6: บาสนาเก HIV เนสปสชมาจะเปิดดันชาเหียเปยบาชาบาเลมากว่าซาเลอร์บาก็ต่อดิเลอร์บาทองปัดลาเวซอไม่มากว่าสวีดอสเซียนลอติเลบะเอชไอวีเนเตสีสระก็ซึกเลเวดาดอกก็เฮออเตสีตรอยเชอร์ดาชาเฮเดือออเตสีโซเลสวีโกลบูอามากว่าดาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอกมากว่าดาชาวันนาโรซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปรากฏกันเดี๋ยวก่อนนี่ล้อ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิ่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปือแวมือราพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดยยาพอมูลาวารัญญาฝ่ายไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอแกสกอลซาตาเชอร์ก็ต่อเลยฮาลาคอปานเนาะคืนนาริและตือเลนุยนาริกันนาดอปือากอดอปือเซแพเลวิทยุกลือหลอเนาะสวทเชียงใหม่เนาะแพเลคลื่น AMจะเกิดโทลุยกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลิฟพระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีอีนอโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาตินิยายเน่นอที่ซอเจอแต่ตากระจอดเริ่มหมู่ก็ประถูกว่ากลิซอกอและกรมอุตุนิยมวิทยาเตวดาก็จะแตะท่าขอปาปาภาคเหนือเนมุโคจูดีตาบาเลคอชิเปอร์เซนเนาะดิเนจาเนดูทอมเมอร์สุบลูต่อมุโคจูเนาะดิเนจาเนมุโคเมจูราราเดอร์ฮอกโคลาเตซึที่โดกว่าตาเนาะทีเลอร์ทีมือทีโกลเดอร์คือโดลอสุบลูต่อเนาะมุโคดับเบิลแวโอเลอร์ตากเนาะเลอร์เวตาเตวดาเลอร์ทีมือทีโกลซูเมยเนาะสมต้นเมย์สมัยก็แม่น้ำเมยเนี่ยเนาะพยอก็ด่าดิจะแล้วเริ่มแม่น้ำเมยด้วยการนี้เดอทีโดลอเลอร์ตลาดริมเมยเนาะเดอ

No ke te vedali ta savi no banasa cha kosu no hake กะเฮเตบาคาเดตาชุตาชาอากอดาอะฮิวาตากะโรเนาะตาฮิวาตากะโรตะคันเนี่ยแกตาชุตาชาเลบาคาเดปาฮึพลูเพชาลานันนาเนาะดิซอเปจวยนันนาตูนี่อีกานี่เลบกว่าชเวตาอูชูโอเคเนาะเลสาธารณสุขแล้วก็จะแตนี่อะเตเวดาคาอีนี่เลปยอกอเราชอเลตตอกอลากอดายางกุ้งเนาะตตอนี้ตุกอปะบาตาชาดิซอเลปะฮึพลูฮึพชาราโอกว่าอะไรเยกะยาเนาะดิซออะเลดอกกว่าเวดาเลอะคือบาตาชาเลอะกอเวดามีอะฮิวาตากะโรเลปะฮึพลูฮึพชาลานันนาตูนี่โอเวดาตะกะยาลุยชิคุยกาเ
อเวดาคุยกาวีเลอร์อบาตาชาเลอร์ตะไคอินีโอลาซิเลติเลอร์ซาสุมุลพิซิโจโอเวดาเตกาไคอินีโอเลอร์อันแรกคือตาคอที่คอนโลดีหนอดิซอเลอร์อาแฮปเปอร์ทอนดิจารอเนาะเมื่อจะเลิกตามมาหล่อเลิกอากว่าเชวโกรกกาปลอบดอตาชุดตาชาดิซอเลอร์กรมควบคุมโรคอาเตเวดาลอการเลิกก็จะแต่ไคอินี้แม่แต่เลิกกับบาจานีโอตระริบะเนาะเมื่อจะตาชาดิไคอินี้อาบาจ้าเฮเวดาเดลเลอร์ตาออตาอ้อเนาะเดิมมีทีเลิกตะเคยเชวกับชกตาอ้อเลิกเอาอกหลอกเลิกซาเดอตาจุดตากาเนาะเมื่อจะอาตบาจ้าหล่อซาดิซอเลอร์เพื่อคือซาบาลอซาปะและพอบาลอซาบาดินิจ้านี้แลราเลิกไคอีเนื้อ5ต่อ5ล้อ1นี่แลบาเลิกกอปิยอนี่แลพิธามาตาคว่าเนาะดินิจ้านี้เลิกกอปิยอเดอคือตึตึในตะบาแลตะลอตักแลเลตาชุตาชารไคอีบาจาระระระแลตะบาแลตะลอตักแลตอนนี่บาเนื้อแม่บาแลเดอฮักคือออทีเลอร์อักเกชเกกชกออตาออตาออเลปรามาออซอซอเนาะซึ่งคือจื้อจู๋ๆเนาะเซเลอร์ก็ออมีออที่เลดูตาฮันลอเคทฮอเนาะวิตบะออตาซิโซตาออตาออเริ่มประชาเลอร์แต่กับปาเลอร์ตะเกชเกกชกวาเนาะกรอกะปลอปดอเลตาชูตาชาร์คาอีเนาะดิเนจานี้เลกาเลอร์นึงแลเลอร์ก็ไปยอฮากิลีเนาะวินะฮากิตานูเพลลูประชาหนาวิสจูนี่ชาลอลาทีนบัวหนาเนลอบื้อลอตอเย็นนี่เนาะวินออดิซอกสีกับป่าตะกุญญาบะดอเฮก็ตัวตื่นบะออเลก็ดักเกลือแร่เนาะแต่คันเนี่ยแกอิสาทีเนาะอิสาทีละปลาจัวปลาเช่าโอเจเนาะวีแม่ตะกุญญาเดินและโอกสีสระเคล็กเนาะกสีสระกันนี่ยุยานาดีอาคลิตาเชกต่อขี้เนาะวีก็ดอตัวนี้ค่ะอ๋อเนาะนึกก็อ๋อตาตุมีกิจจากเงินบ่าอ๋อล่ามีอ๋อล่ากูอ๋อล่ากิจการกิจกรรมไปอีเดอร์อากูปูเพลคิตาชุตาชาลาก็เวดามีอาฮิวาตากโรคเนาะล่าดูทอมเลอร์เปอร์ฮุเปอร์ลูฮุเปอร์ชาบวมตานี่เนาะเอคานีตามุสิญาสตาลอติลอเช่บาคาเดอตาชุตาชาเนาะจัตตาลอติลอเช่เซเลอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 1422เนาะเตอร์ลุยคีคีเนาะเตอร์ลุยคีคีตาเชกตอคีชิลุยนารีเนาะตาไคเดอร์แกตาชุตาชาเลอร์บาจาลอซาเดอตาออตาออเดอทีโดโนเนาะดิจลอปลอบดอลาซะเรเรเนาะและกันนาดอกว่าตาซาวิมุขอดอปูเวตามุกันนาซะเติบเหลือขอเลอตามุเกซาเลอกระเจอโคเนาะและกันนาจะก็กันเนาะกันนาแล้วก็ทํากันน่ะซะตะซะวีแลเปลือกกันน่ะละคลีเนาะนึกกันน่ะนอนนี่เอาถ่ายหน้าตะคลือบ่เนาะทีนี้จ้านี่กันน่ะชอตะซะวีหากกันน่ะเนาะตากระจกให้ขอจึกเฮ็ดแต่บาค่าเดิมเลอตาชะหีเลอโรงพยาบาลลีเนาะอะแต่บาค่าเดิมปลาโมเดลเลอร์อะเลโอแผลโพวีซีโจเนาะอะแต่บาตะคอที่โคโลขึ้นเลยเนาะเดออัพมาใส่จะรอจะจบเฮ็ดแต่กันน่ะและกันน่ะชอตะซะวีตะเพลเนาะ

No, kete wedali tasawi no hake kena do kwa ta ke cota boba no le ma cha ko teni no de ma kha de le pra mo de la le o ple le ta cha hi pe le wilam pu no tu le asa samulo pi si cu ki ga le de a po ni de ta cha hi plap la lo ta ke cota ma cha ko teni ma kha de le pa te ga i no te weda พี่อาซิโจนี่เฮเวดาเลอร์อากอเวดาภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือดเนาะแต่แค่นี้ดิโซอัตเตอร์ดัลเลอร์แต่คอที่คอนโรติทีคอนเราอะปลาพอมือกระอีเนาะบักก็แล้วปลาหมุดเดินเนาะอาแก้ปลาพอมือละนี่เสื้อชีคินีเนาะอัดเดอร์ทอโพและยูยาลอซาและฝากคันเนาะและผาและดอกควาลอซาเลือดตาชะหีโรงพยาบาลลีเพลเวลัมพูเนาะอันแรกกว่าไว้ได้และดอกควาลอซาเนี่ยโอกว่าเตอชีเย็บหรอเนาะตือเริ่มมือนี้มือซอเตอชินนุ้ยละสิงหาคมเนาะเดออัตือตาเชกตอละบาเลโอเพลโพเนาะเดอหมอเมเรกซิสระเนาะและเสพผ้าเอามือละอะไรอุปแผลโพวิตาเชื้อต่อตาบาเริ่มเตอร์ชิเตอร์นารีเนาะผ้าพอนาทีนี้เดอร์อาฮือเปอร์ชาทอเนาะอาฮือเปอร์ชาทอเมื่อจะอัดดูรอเตอร์ออทอร์ซาดีบ่าแล้วก็โยจอแตกก็ว่าดาเลอร์ปากมดลูกเนาะปากมดลูกเตอร์ออทอร์ซาดีบ่าเดอร์ดินเนจ่าเดอร์ออทอร์วดาตาบาเตอร์เซนเนาะเตอร์เซนวีเลิกกับศิสระเดอร์ดอกกว่าวดาอโพอาซาฮูฮูบ่าฮูเฮเนาะก็จะเดอร์อัสประกอบทัวปลาเนาะฮูเฮเจเนาะดิเนจ่าเดิมข้อกว่าเวลาตื่นเลิกตาเชื่อกระต่อเลิกคืนนาริฮาร์โลกปานีประกอบดาดื่นหล่ออาปามุลูกออทอตาบาเซอร์เซนเนาะมีเลอออทอตื่นเลิกตาเชื่อกระต่อเลิกอันนาริติชินีเนาะอาปามุลูกออทอเริ่มตาบาเลิกติชีเนาะอัสเซนติชีเนาะดิซับการโมเดอร์เนี่ยปาแม่กูแผลโพเนาะปากก็ดาแล้วปากมดลูกเนาะปากเดินหลอดค่ะเนี่ยก็ออทอซ่าเนี่ยตาบาเลอร์10เซนเนาะ10เซนอะตะชีอะเซนตะชีเนี่ยเนาะตือเลอร์ผสมโกแผลเซนเนาะดิเนจ่าเลอร์ปากแก้คือศีสระดอกกว่าไว้ดาผสมเนี่ยอะคูลอลิอะคูลอลิเดอโอแผลเดเวเซเนาะโอแผลเดเวเซเดมาโอแผลไว้ดาตือเลอร์อะปุขีตาเชกต่ออะนาทีเซอร์ชีกว่าเอ๊ะแต่ใครเดออะชูรอโพจะรอโพเดเปิดเหรอเดอคือศีสระแต่เอ๊ะแต่ใครบาเพื่อหรอบาเพื่อเด็กแรกก็ต่อผ่าตลอดตะแกร่เนาะดิซอปะแม่ก็แกร่ตอนนี้ปะบามาตลอดตะแกร่ตลอดละก็ชื่อก็ชื่อก่อนเนาะเดือสัวมอตาเชื่อก็ตอนนี้ตาบาเลอร์นะที่เซอร์ชีเดลแลเลอร์ตลอดตะแกร่แล้วก็แกร่ไปดาเนาะวีดิซอเมื่อพี่เลิฟก็เกือบแกร่เนาะเลิฟปะแกร่ตามหมดกันนี่อักษรตะแกร่ท่ออักษรตะแกร่ท่อวีตะป้อเปดิซอตาตะป้อเหมือจันเนาะเดือก็สีสระไปเฮลล์ก็สีบาเตท่ออัตากษาเนาะเมื่อเริ่มอักษรแกร่ท่อก็หนีแกร่โพสีเนาะวีมาตื่นเริ่มหนีเลิศตาเชิดก็ต่อตุชิตุนารีอนาทีตุชิเซอร์แต่เวดาเนาะเดือก็หนีแกร่โพวีมาแล้วมาเกดิซอเริ่มอักษรแกร่เวดาวีโอโอเริ่มปะแก้ตามหมู่ด้วยกันนี่โอ้ตึกษาตึกษาเดอบัตโตเจอมาเจอเวดาดิซอลเลอร์อะก็ดา CPR ขวาเลอร์คือศีสระบามาเจอเวดาเนาะวีแต่ชุลเลอร์อโพเนาะดิซออโพปะเพ่ต่อโพต้าเนาะกว่าโพเดอตึกษาเลอร์ดิซออะเตเวดาเนาะแล้วก็อะกลีกษาโกลนี่ออกซิเจนแลนตึตึวะเดอแล้วก็แต่โลตึละกึตึละอะซาสมูลปิซิโจเนาะมันจะเสละกึประสูกึซิโจเนาะคือศีสระตัวเจอมาเจอดิซอเลือกหรือบาเลอร์มาไปดัดเซนะตื้อเลอร์ตาเชกต่อเลอร์ลีนาริกอคอเดอร์ผสมนี่เลือกสีสระแต่ผสมนี่ซีจนนกอวีเลอร์อัมมูดกันนี่เปิดถอดดิซอลเลอร์อาแต่ว่าดาอาซาเกษตรเปิดวะเกษตรเปิดวีเลอร์บาคาดาเดินหล่อโยจอแต่ก็ดาหมดลูกไม่บีบรัดตัวแต่คันนี่อาดูถออาเดินหล่อเตอร์จีรอซ่าเนาะเดอร์ดูถอมาเลอร์สุ่ยเปิดถอดละสุ่ยเปิดถอดละเตอร์วีก็ได้แต่คาเลือกก็ด่าเลือกอับบาไปด่าดิซออก็ไปด่าดิซอภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือดแต่ใครเนี่ยแกดิซอเลือกอธิคลอเนาะอธิคลอโยโจแต่ก็ด่าเริ่มน้ำคร่ำเนาะน้ำคร่ำอะไรหนึ่งเริ่มปามุดเดอร์กาอสุยทีแกเลอสุยติเตวีแลดูทอมุลักษาตเปรทอบาเนาะเดอตุยเลอร์อากอยดาภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแต่ใครนี่ก็ศีสระปลาพลาลอดาแต่เอาโออาราโคกยานี่คือตุกอดกาลอวีปา
ก็ต้องกอดเซดปะหมูเดือเลอเอาอุปเพอดาแวเพื่อหมูเดือเลอปะแพร่อมีปะแม่ต้องกอดนี่ปะต้องเจอมาเจอแม่คลื่นเดือดิฉันหล่อเดือตะปอเปะวะหน่ออีคันนี้เลอกสิสระเดือเลออากาศช่วยเวดาเนาะแกกสิสระแกพยาบาลเดือสู้ฮากอซ่ากอผ้าได้เจ๋หน่อและเดือปลับพลอตาสู้ฮากอซ่ากอและตื้อละอับเปือแหวกก็ดีก็กะหน่อตาแค่นี้แกตาเลิศปะตาตุ้มมือเศร้าอดทอบะหน่ออีคาแกตากระจอเลิศกสิสระหน่อแพเลอตาชหิโรงพยาบาลลีปราบพลาลาเวดาเนาะเดออัตเตนีกว่ากับพาเวดาวะอัตเตถอดตือเลอตาโคเลอกว่าช่วยบาค่าเดอตาโอชูโอเคลดิซอลเลอร์สำนักงานสาธารณสุขแพเลอเวลัมพูเนาะดิจลอเดอและสุญญาปาแกกว่าอากเกลกิเวดาดิจลออากเกลกิเวดาดิจลอมุจาเลอปราซิโจอัปเปอร์เวเนอัตาเตอมือซูมือซาดิแต่ลอกามเลอตาชหิเนแต่ตาตือลอตีลอแช่ด้วยบะนึกแกฮักคือกว่าเลอตาลอตีลอแช่หน่อยอีเฮเตอุซาทิมอเนาะดินเนจ่าบักคอกว่าเลอเกล็ดเลอตากระจอดไข่อีเนาะตาเลือดปูทอดไข่อีอากาศแลกเกล็ดเลปะเนาะดิจลอเดอร์สู่ห้ากอซาห้ากอเลติเลอร์ปราซิโจอาเปือแวมอปะเจเนาะตาจะจ่ายใหญ่อีนี้ปัตตทองเมื่อเศร้าอุทธรณ์เนาะค่ะเมื่อจ่าอาเปือทอลีเนาะกว่าเลือดตาใช้ขี้กว่าเลือดปราซิโจอาเปือแวกว่าเนาะกระบะแกล้งดิจลอเลือดบาตุดุตุโจกิลอซาดิจลอเนาะเดอตัวดุตัวโจลอซากยอกยอโชเนาะอามาไซจลอกับแกลกดิจลอเนาะดิจลอเดอเฮคือเฮบักก็ดิโกกาเนาะสุฮากอซาฮากอนอกก็เจปัดเดอปัดเดอทอโพโอเพลโพนี่ต้องมีตาบอตาเนาะว่าซีเดอโอเนี่ยดิซซอลอซาลอกายาเนี่ยเลยจะเลี้ยวโอเพลจะโพนี่จะเพื่อชาไพ่เนี่ยเจจะเพื่อชาจะถอนเลิกคินารีกอคอนอ่ะจะโอเพลแล้วแต่บอลเนี่ยเลิกอันนารีติชิบุกตือเลิกติชิเตอร์นารีเลิกกอคอได้ถึงนี้ดอกชาตือเลิกปกสุก็ซาเซตโจชาดิโจชาจิจีก็หลอกคุณหลอดดาว่าแต่โลกโอจะเกิดปานเนี่ยก็สีสระจิจิจิช่วยจึงเลิกโจเพลจะโพวีจิจิตะกี้ขอตะกี้เลิกเจ้าวีแต่เลิกจะสัญญาณคันเนี่ยโอเพลโพวีเนี่ยสุยนะเปิดทอระเนาะเปิดทอระดิจิลอเดิมปากแก้ตามหมู่เนี่ยต้องมีตาบ่อตาย่อบ้าวีเนาะตาใครเนี่ยแกตากระจอกเลิกรอซาฮารอแกตาเลิกเปิดตาต้องเมื่อซาเปิดทอวะเนาะดิเนจ้าเดิมเนาะข้อกว่าตากระจอกไม่โอดีดิจิลอเนาะปากแก้เฮตเตอร์นะดอสึกิดอเนาะปากคาเดิลเลอร์ตากระจอกเลิกว่าหมู่เดิมสี่จุดเดือโพตบลอยใหญ่อีเนาะสุฮากอซาฮากอนอกอเลนางหูตากระจอดีอีเฮคือเฮบาเลอร์อับเปือแวเนาะหมอป่าอับเปือพีก็ดีก็กะเจและก็นาดอกว่าตาสวีดอตเตอร์เพลเนาะแลนามือมือตาแอร์ไม่ต้องมีตาเพลและแล้วเนื้อเคยกันนามขอไม่ต้องมีวิซาจูเนาะ

เนาะทราบพี่เนาะเนาะกว่าตาเชกตอนแลวดาคลิกเตอเนาะคือนารีเยชิตนาทีลี่เนาะออตาเชกตอนเลลุปทาโพพาราวิสจูนบุแวเมือปฏิพุพีเลกันนาดบกะลอวิทยุบากาเลออนไลน์บากาเลข้อกันนาเลหรือโพธาโพนะดินเนจ่าเนตาเชกตอนละล้อเลยเจอเกออทอเกหรือโพธาโพตาตือตาเชกตอนเลยเมื่อก็ราเบมือซับคุยโอเดกโลเดเจเลโกให้ตกอลซาดอตาเชกตอนดิละล้อคุยนารีและตือเลอานาริติชีเนาะเลเตอวิทยุคลื่นล็อกกับสแตเวกิแมสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะดินเนจ่าเนตาเชกตอนละล้อเลยกันนาเกหรือโพธาโพตาตือตาเชกตอนเลยมีหมอตามือก็ราเบมือซับพี่นอปลอปดอลซะนอตาจูคาดิจะที่ดุกว่าตาหกคนเราจะซื้อนอตาเลตาเกเนาะดินิจานี่เราพาเราซับไปอีตับหรือเนาะ

0: ลี
1: โดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
2: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์

0: สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
1: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็คำนึงลงไปดูก็คงจะหาทางจะเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
0: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสต้าเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
3: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อยู่นะครับ ตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
2: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวปิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
6: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย ภายใต้กฎหมาย GDPR และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
7: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจ

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุเทพและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมชมภาพยนตร์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะอันนี้เป็นภาพยนตร์น่าจะเคยเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วก็รู้สึกจะเวอร์ชันนี้เขาจะไปใช้เป็นคนแสดงนะครับนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะเรื่องลิโล่เนี่ยนะลิโล่เนี่ยนะก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่ตามกิจกรรมที่เขาประชาสัมพันธ์กันเอาไว้เข้าใจว่าจะเริ่มดูภาพยนตร์นี้ผ่านทั้ง1414แล้วก็ทั้งแท็บทูริสเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงของวันที่11ใช่ไหม10หรือ11นะประมาณ11นะครับ10นั่นแหละนั้น11 12นั่นแหละนั้น2วันเนี่ยดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วก็ตอบคำถามนะครับเขามีคำถามให้ตอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องนะฮะที่จะอ้างอิงกับบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะว่าเสียงบรรยายใครที่ชมบริการเสียงบรรยายภาพเนี่ยในเวอร์ชันที่มีเสียงบรรยายภาพเนี่ยนะก็แน่นอนจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะครับนะจากนั้นก็มาลุ้นรางวัลกันน่าจะเป็นวันที่20ไม่ใช่14นะต่อจากนั้นอีก2วันเขาจะประกาศนะประกาศชื่อผู้โชคดีกันนะครับสำหรับคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์แล้วก็ตอบคำถามนะฮะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่1414แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับในนั้นก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่บอกรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับเอาละฮะทีนี้อีก1เรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังน่าจะหลายๆท่านเลยใจจดใจจ่อฟังอยู่นะครับก็คือผู้โชคดีนะครับจากการร่วมสนุกของรายการนะครับที่ถามท่านผู้ฟังว่าชอบตำนานหรือว่านิทานเรื่องใดแล้วก็ทำไมถึงชอบเรื่องนั้นนะครับเอามาดูกันเลยนะครับสองท่านนะที่เป็นผู้โชคดีในครั้งนี้ท่านแรกนะครับคุณละเอียดเวียงภูสองนะครับจากนครปฐมนะครับคุณละเอียดบอกชอบตำนานเรื่องนายขนมต้มนะฮะที่ชอบก็เพราะว่าที่ประทับใจนะประทับใจในจิตใจนักสู้ของนายขนมต้มนะครับแล้วก็ชื่นชมมีความเรียกว่าภาคภูมิใจด้วยนะฮะในศิลปะป้องกันตัวประจำชาติของเรานะก็คือมวยไทยนั่นเองนะครับนั่นเป็นคุณละเอียดนะครับผู้โชคดีจากนครปฐมท่านที่สองนะครับคุณอาคมสอนชัยอินนะครับจากกรุงเทพมหานครนะคุณอาคมบอกชอบเรื่องไซอิ๋วนะฮะนะเพราะว่าได้ทั้งความสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจ้าสามผู้ติดตามของพระถังซอมจั๋งนะครับนะบอกชอบมากๆเลยนะครับนะและที่ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยก็คือได้เรียนรู้ได้ซาบซึ้งไปกับธรรมะที่เป็นแก่นนะฮะจริงๆแล้วคุณอาคมบอกเป็นแก่นแต่ว่าเวลาชมเนี่ยก็มันชวนให้ติดตามในเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนนะครับในเรื่องความสนุกสนานก่อนแต่ก็ได้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับสองท่านนี้นะครับคุณละเอียดแล้วก็คุณอาคมนะครับเดี๋ยวกลางๆสัปดาห์ในทีมงานจะส่งของที่ลึกจากทางรายการไปให้นะครับถ้าได้รับแล้วยังไงติดต่อกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2อาทิตย์ยังไม่ได้รับก็ติดต่อกลับมาบอกกล่าวกันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดตามให้นะครับแสดงความยินดีกับ2ท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมีเกมสนุกๆมาให้ร่วมกับทางรายการต่อไปนะครับเอาละครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวจากหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้ให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกพายุทรายทองนะครับเรื่องที่2ตัวโชคนะครับไม่รู้เป็นตัวยังไงนะและปิดท้ายวันนี้ครับ ลูกสาวชาวประมงไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องพายุทรายทองเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วพ่อค้าอาหรับสองคนเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันและเป็นพ่อค้าทางไกลอย่างเดียวกันคือขนสินค้าบรรดามีบรรทุกหลังอูฐหลายตัวแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายไปขายที่เมืองต่างๆปีละหลายครั้งครั้งหนึ่งพ่อค้าทั้งสองนั้นเผอิญเดินทางข้ามทะเลทรายพร้อมกันพ่อค้าชรามีอูฐบรรทุกสินค้าไป30ตัวทุกตัวมีข้าทาสบริวารประจำ1คนพ่อค้าหนุ่มมีอูฐบรรทุกสินค้าไป10ตัวมีข้าทาสบริวารประจำตัวละคนเช่นเดียวกันพ่อค้าทั้งสองฝ่ายต่างยินดีมากในการที่จะได้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันเพราะเหตุว่าในขณะข้ามทะเลทรายหลายวันนั้นบางทีก็อาจจะมีฝูงโจรทะเลทรายขี่ม้าพากันมาปล้นแต่เมื่อเดินทางอยู่ในทะเลทรายได้ครึ่งทางแล้วมิได้ปรากฏโจรมาปล้นพ่อค้าหนุ่มก็คิดจะปล้นพ่อค้าชราเสียเองจึงประชุมบริวารวางแผนการปล้นอย่างแยบคายคือตลอดเวลาที่จะต้องเดินทางไปในทะเลทรายอีกครึ่งทางนั้นจะช่วยกันปล้นเงียบจะขนสินค้าจากหลังอูฐของพ่อค้าชรามาบรรทุกหลังอูฐของตนในตอนพักกลางคืนทุกคืนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริวารปล้นตามแผนการเรื่อยไปพ่อค้าชราก็ไม่ได้สงสัยเพราะเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆแต่เมื่อการเดินทางยังเหลืออีก2วันจะพ้นทะเลทรายได้เกิดพายุใหญ่อย่างน่ากลัวทั่วไปเป็นพายุทรายที่ร้ายแรงมากพ่อค้าทั้งสองก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอื่นก็ต้องจับอูฐไว้ให้ได้เพราะมันตกใจและกลัวพายุทรายยิ่งนักมักวิ่งหนีกระจัดกระจายไปตัวละทิศละทางอย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่ว่าพ่อค้าหนุ่มนั้นมันทุกอูฐไว้ด้วยสินค้าอันมีค่าที่ปล้นมาจากพ่อค้าชราเป็นจำนวนมากมายจนอูฐเดินไม่ค่อยไหวและเดินไปได้ไม่ไกลทุกตัวก็ขาพับอยู่กับที่ทรายที่มากับลมก็ทับถมอย่างรวดเร็วน่าใจหายมิซาอูฐทุกตัวของพ่อค้าหนุ่มกระจมทรายตายหมดทั้งที่มีสินค้าบรรทุกอยู่บนหลังส่วนพ่อค้าหนุ่มกับข้าทาสบริเวณนั้นป้องกันตัวอย่างไรทรายก็เข้าตาได้ในมิซาก็พากันนั่งครวญครางอยู่กับที่พายุทรายกันโชกแรงอีก 2-3 ครั้งก็ฝังคนใจบาปเหล่านั้นไว้ใต้ทรายมิได้เหลือแม้แต่คนเดียวส่วนพ่อค้าชรานั้นเมื่อข้าทาสบริวารช่วยกันจับอูฐและคุมให้สงบครบจำนวนได้แล้วก็รีบสวดมนต์อ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยข้าทาสบริวารทุกคนก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเอาอย่างพ่อค้าชราไม่ช้าพายุทรายก็สงบลงทาสคนหนึ่งร้องขึ้นว่าสินค้าของเราหายไปหมดแล้วสินค้าของเราหายไปหมดแล้วทุกคนตกใจวิ่งไปดูที่หลังอูฐของทาสที่ร้องเอะอะนั้นก็ได้เห็นทั่วกันว่าสินค้าหายไปหมดแล้วจริงๆแต่สิ่งที่มีอยู่ในหีบห่อสินค้าหลังอูฐนั้นมันจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากทรายทองคือทองคำธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายพ่อค้าชรากับข้าทาสบริวารช่วยกันดูหีบห่อสินค้าบนหลังอูฐทุกตัวก็ปรากฏว่าสินค้าหายไปหมดและมีทรายทองเต็มหีบห่อเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อค้าชราก็พึมพำว่าพายุฝนทองของพระเจ้าแล้วก็คุกเข่าลงขอบคุณพระเจ้าด้วยการแสดงคารวะอย่างสูงสุดตามแบบของอาหรับและทันใดนั้นข้าทาสบริวารทุกคนก็ได้แสดงคารวะต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพ่อค้าชรานั้นด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสวรรค์ย่อมเล็งเห็นคนดีและช่วยคนดีเสมอเรื่องตัวโชคกาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติกันคนละครึ่งคือได้ที่นากันคนละแห่งแต่ปรากฏว่าที่นาของน้องชายนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าได้ข้าวมากมายส่วนที่นาของพี่ชายนั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ดูจะไม่งอกงามเอาเสียเลยแม้ว่าจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามพี่ชายจึงคิดว่าที่ดินของน้องชายจะต้องดีกว่าของตนอย่างแน่นอนเขาจึงขอแลกที่ดินกับน้องชายข้างน้องชายก็ยอมให้แลกแต่โดยดีแต่เมื่อแลกกันแล้วก็ปรากฏว่าพี่ชายไม่ได้มั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมเลยที่ดินที่คิดว่าจะดีนั้นเมื่อมาอยู่กับตนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามขึ้นแต่อย่างใดไม่เหมือนกับที่ครั้งอยู่กับน้องชายของตนทำอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ดินที่ตนคิดว่าไม่ดีและให้น้องชายไปนั้นกลับเป็นดินที่ดีน้องชายจะปลูกอะไรก็งอกงามดูน่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พี่ชายก็ชักจะท้อถอยหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีผลที่สุดก็คิดทุจริตคือคิดที่จะไปขโมยข้าวโพดจากยุ้งของน้องชายในตอนกลางคืนเพราะของตนไม่มีแล้ว พอตกค่ำพี่ชายก็ย่องไปที่ยุ้งข้าวโพดของน้องชายเขาเตรียมเอาลาไปบรรทุกด้วยแต่ขณะที่เขากำลังเปิดถุงเพื่อจะโกยข้าวโพดอยู่นั่นเองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าพลางถามเขาว่าเขามาทำอะไรอยู่ที่นั่นพี่ชายออกจะฉุนนิดๆที่มีคนมาขัดขวางเขาตอบไปว่าฉันควรจะถามท่านมากกว่าที่ท่านจะมาถามฉันท่านเป็นใครกันฮึชายแปลกหน้าคนนั้นตอบว่าฉันนะหรือก็เป็นตัวโชคของน้องชายท่านยังไงล่ะฉันมีหน้าที่คอยดูแลข้าวโพดเพื่อไม่ให้มีใครมาขโมยไปพี่ชายออกจะแปลกใจจึงถามไปอ้อท่านเป็นตัวโชคของน้องชายฉันงั้นหรือดีล่ะฉันอยากจะรู้จักตัวโชคของฉันอยู่ที่ไหนล่ะแกบอกให้รู้บ้างสิชายแปลกหน้าผู้นั้นก็ไม่ปิดบังบอกว่าตัวโชคอยู่บนยอดภูเขาให้เขาไปที่นั่นและแนะนำว่าถ้าท่านต้องการให้การงานของท่านเจริญท่านจะต้องไปหาตัวโชคที่นั่นและปลุกเขาให้ลุกขึ้นตอนนี้เขายังหลับอยู่พี่ชายต้องการตัวโชคเพื่อจะได้เปลี่ยนอนาคตของเขาให้ดีขึ้นเขาจึงให้น้องชายช่วยดูแลที่ดินแทนแล้วก็ออกเดินทางไปหาตัวโชคพี่ชายได้เดินทางไปไม่ไกลเท่าใดนักเขาก็พบสิงโตตัวหนึ่งซึ่งกำลังแยกเขี้ยวกำรามมาทางเขาพี่ชายรู้สึกจัดใจกล้าพอดูแทนที่เขาจะวิ่งหนีเขากลับเดินตรงเข้าไปและคุกเข่าลงตรงหน้าสิงโตพลางอ้อนวอนให้ปล่อยเขาไปอย่าได้ทำร้ายเขาเลยสิงโตก็ว่าเอาเถอะจะปล่อยให้ไปแต่ต้องบอกมาตรงๆว่าเจ้าจะไปข้างไหนและจะไปทำอะไรพี่ชายก็เล่าให้ฟังถึงความยุ่งยากที่เกิดจากการทำมาหากินและกำลังจะไปหาตัวโชคของเขาและปลุกให้ตื่นเสียทีสิงโตได้ฟังดังนั้นก็อุทานออกมาว่าแม้ดีทีเดียวเมื่อเจ้าพบตัวโชคและปลุกให้ตื่นแล้วขอให้ช่วยอนุเคราะห์สักหน่อยเถิดคือช่วยถามว่าทำอย่างไรจึงจะกินได้มากๆเพราะเท่าที่เป็นมาแล้วนี้ยังรู้สึกไม่พอใจนะช่วยถามเขาด้วยว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างพี่ชายยอมตกลงรับจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั้นเขาได้พบชาวนาผู้เฒ่าคนหนึ่งจึงได้ชวนให้พักนอนค้างคืนด้วยกันและเขาก็ได้เล่าถึงต้นเหตุที่ต้องเดินทางมาหาตัวโชคให้ชายชราผู้นั้นฟังเมื่อชาวนาผู้เฒ่าได้ทราบเช่นนั้นก็พูดว่าเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้วก็ขอได้โปรดถามเขาได้ว่าทำไมที่นาของฉันจึงเอียงและปลูกอะไรไม่งามช่วยถามให้ทีเถอะในวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปถึงเมืองหนึ่งและในเมืองนี้มีธรรมเนียมอยู่ว่าคนแปลกหน้าที่มาถึงเมืองนี้จะต้องนำเข้าไปพบพระราชาเพื่อพระองค์จะได้ทรงสอบถามเรื่องราวหรือวัตถุประสงค์ที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นมาที่เมืองของพระองค์ชายหนุ่มก็ถูกพาเข้าเฝ้าด้วยพระราชาได้ถามถึงการมาของเขาเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าดีละเมื่อท่านพบตัวโชคของท่านและปลุกให้เขาตื่นแล้วขอให้ถามเขาด้วยว่าฉันจะปกครองประเทศและผู้คนอย่างไรดีประเทศของฉันเป็นอย่างไรจึงไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นชายหนุ่มยอมรับว่าจะถามให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปและใกล้ที่หมายเข้าไปทุกทีไม่ช้าเขาก็ไปถึงภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวโชคซึ่งกำลังนอนหลับอยู่และในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเขาก็พบชายร่างใหญ่คนหนึ่งนอนกรนเสียงดังลั่นอยู่ข้างทางเขาไม่รอช้าก้มตัวลงจับร่างนั้นเขย่าอย่างแรงพลางร้องปลุกตื่นเถอะลุกขึ้นเสียทีสินอนมานานแล้วนี่ชายผู้นั้นลุกขึ้นขยี้ตาแล้วก็ตอบว่าตื่นแล้วล่ะทีนี้ฉันจะไม่หลับอีกต่อไปแล้วอย่าเดือดร้อนไปเลยเมื่อพบตัวโชคเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเขาได้ซักถามปัญหาต่างๆที่ได้รับมาจากสิงโตชาวนาและพระราชาเมื่อได้รับคำตอบแล้วก็เดินทางกลับทันทีครั้งแรกเขาเข้าไปเฝ้าพระราชาเพื่อถวายคำตอบที่ทรงฝากไว้ว่าทำไมจึงปกครองบ้านเมืองได้ไม่เจริญเมื่อพระราชาได้พบหน้าเขาก็ซักถามทันทีว่าท่านพบตัวโชคและปลุกเขาถามถึงปัญหาของฉันหรือเปล่าถามแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเขาตอบอย่างภาคภูมิใจแล้วเขาตอบว่าอย่างไรพระราชาทรงซักต่อไปเขาได้กราบทูลพระราชาว่า ก่อนที่จะกราบทูลจำเป็นจะต้องอยู่ตามลำพังอย่าให้ใครได้ยินพระราชาจึงตรัสให้ข้าเฝ้าออกไปจากที่ประทับเมื่ออยู่กันตามลำพังแล้วเขาจึงกราบทูลขึ้นว่าตัวโชคของข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นสตรีจึงปกครองบ้านเมืองไม่เจริญเพราะประเทศใหญ่ๆนั้นไม่เคยมีสตรีปกครองได้สำเร็จเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกละอายพระทัยเพราะยังไม่เคยมีใครทราบมาก่อนเลยว่าพระองค์เป็นสตรีเมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาก็ตรัสต่อไปว่าดีล่ะเมื่อท่านรู้ว่าฉันมีเพศที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วฉันก็อยากจะให้ท่านรับตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินเสียเลยจะโดยแต่งงานกับฉันเสียชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็กราบทูลปฏิเสธว่าเขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะบัดนี้ตัวโชคของเขาได้ตื่นแล้วเขาจะต้องกลับไปทำไร่นาของเขาต่อไปเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขาจะเจริญงอกงามดีกว่าเมื่อก่อนพระราชาอ้อนวอนให้เขาเปลี่ยนใจและให้รางวัลแก่เขามากมายแต่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวและทูลลากลับทันทีเมื่อเขามาถึงบ้านชาวนาเขาก็แวะเข้าไปชาวนาเห็นเข้าก็ถามถึงปัญหาที่ฝากไปเขาก็ตอบว่าที่ทำนาไม่ได้ผลปลูกอะไรไม่ขึ้นนั้นก็เพราะใต้ดินตรงนั้นมีไหทองฝังอยู่ต้องขุดเอาขึ้นมาเสียก่อนเมื่อบอกเช่นนั้นแล้วทั้งสองก็ชวนกันไปขุดลงไปไม่ลึกเท่าใดนักก็พบไหทองถึง7ไหชาวนาเห็นเช่นนั้นจึงพูดกับเขาว่าฉันก็แก่แล้วคงมีชีวิตอีกไม่นานหรอกอยู่กับฉันเสียที่นี่เถอะฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งจะแต่งงานให้ตับสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นของท่านชายหนุ่มได้ฟังชาวนาพูดเช่นนั้นก็ตอบว่าไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปที่นาของฉันเดี๋ยวนี้ตัวโชคของฉันตื่นแล้วคราวนี้แหละปัญหายุ่งยากก็จะหมดไปการทำนาของฉันจะได้ผลเพิ่มขึ้นเป็น2-3 เท่าทีเดียวล่ะเมื่อชาวนาเห็นว่าเขาไม่ยอมอยู่ด้วยเช่นนั้นก็จะแบ่งทองให้บ้างแต่เขาก็ไม่ยอมรับท่าเดียวและรีบลากลับหลังจากที่ออกจากบ้านชาวนาไม่นานนักชายหนุ่มก็มาพบสิงโตซึ่งได้ถามเรื่องราวที่เขาไปพบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็เล่าถึงการที่พระราชาซึ่งมีเพศเป็นสตรีต้องการให้เขาแต่งงานด้วยเพื่อจะได้ปกครองบ้านเมืองแทนและเรื่องชาวนาขุดพบทองต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวแต่เขาปฏิเสธทั้งสองรายสิงโตจึงถามเขาว่าตัวโชคตอบปัญหาของมันว่าอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็ตอบว่าตัวโชคของฉันบอกว่าไม่อยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคของท่านได้คือเมื่อท่านพบคนที่โง่อย่างบรมมาโง่เมื่อใดก็ให้ท่านฉีกเนื้อกินทันทีโรคก็จะหายเด็กๆที่รักลองเดาสิว่าสิงโตจะตอบชายหนุ่มว่าอย่างไรเด็กๆคงจะเดาไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนโง่ที่สุดและไม่รู้ว่าสิงโตจะคิดอย่างไรฉะนั้นฟังคำตอบของสิงโตเองก็แล้วกันสิงโตพูดว่าดีแล้วสหายฉันไม่เคยพบคนโง่อย่างแสนโง่มาก่อนเลยในชีวิตของฉันนอกจากท่านเท่านั้นว่าแล้วสิงโตก็ตะครุบชายหนุ่มกินเป็นอาหารเสียเพราะเขาได้แสดงความโง่ให้สิงโตเห็นมาแล้วอย่างแจ่มชัดการที่เขาไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวชาวนาก็ดีแสดงว่าชายหนุ่มโง่อย่างที่สุดแล้วสมควรที่สิงโตจะกินเสีย
2: เรื่องลูกสาวชาวประมงกระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชายทะเลในตำบลที่เป็นถิ่นของชาวประมงนั้นเป็นกระท่อมของชาวประมงที่ยากจน2 คนผัวเมียมีบ้านมีอาหารมีงานทำมีหนำซ้ำมีลูกสาวสวยเสียอีกด้วยนั่นคือความสุขของชาวประมงคู่นั้นวันหนึ่งเมื่อกลับมาจากจับปลากว่าจะมาถึงบ้านนั้นก็ช้านานกว่าปกติตามธรรมดาเมื่อถึงบ้านพอดีมืดค่ำแต่วันนั้นมาถึงบ้านดึกลูกสาวนอนคอยอยู่กลางกระท่อมจนหลับไป2 คนผัวเมียกลับมาเห็นภายในกระท่อมมืดก็นึกรู้ว่าลูกสาวนอนหลับจะเรียกให้ลุกขึ้นจุดตะเกียงก็สงสารลูกจึงช่วยกันขนปลาเข้าไปในกระท่อมทางที่ไม่มีแสงไฟพอขนเสร็จแล้วผัวก็ถามเมียว่าปลาตัวใหญ่อยู่ไหนวางไว้กลางกระท่อมเมียตอบในขณะก้มหน้าทำธุระอยู่ในเรือผัวจึงลงจากเรือไปพร้อมกับพูดว่าต้องรีบทำปลาตัวใหญ่เสียก่อนผัวหายเข้าไปในกระท่อมมืดสักประเดี๋ยวเมียในเรือก็ได้ยินลูกสาวในกระท่อมร้องขึ้นสุดเสียงและผัวก็ร้องเอะอะโวยวาย วิ่งออกมานอกกระท่อมในมือถือมีดเปื้อนเลือดแดงเมียร้องถามว่าอะไรกันฉันคิดว่าลูกเป็นปลาตัวใหญ่คว้ามีดได้ก็ตัดกลางตัวผัวบอกเธอบอกฉันว่าวางปลาไว้กลางกระท่อมเผอิญลูกสาวเราก็นอนหลับกลางกระท่อมเสียด้วยแล้วสองคนผัวเมียก็ร้องไห้อย่างน่าสงสารเพราะลูกสาวถูกมีดตัดกลางตัวขาดเป็นสองท่อนตายเสียแล้วร้องไห้ทำไมชายชราผมขาวตัวหนึ่งซึ่งเดินมาทางนั้นถามสองคนผัวเมียผัวจึงเล่าให้ฟังชายชราคนนั้นจึงถามว่าฉันจะช่วยต่อร่างลูกสาวให้เอาไหมผัวเมียคู่นี้ก็ดีใจรีบตอบว่าขอให้ช่วยด้วยเถิดชายคนนั้นหายเข้าไปในกระท่อมมืดไม่ช้าก็กลับออกมาบอกว่าฉันต่อร่างสองท่อนนั้นแล้วสองคนผัวเมียดีใจเป็นที่สุดรีบเข้าไปในกระท่อมสักประเดี๋ยวก็กลับออกมาถามชายชราคนนั้นว่าทำไมลูกสาวของฉันไม่มีชีวิตอย่างเดิมเล่าฉันไม่ได้บอกว่าสามารถทำให้มีชีวิตอย่างเดิมได้ชายชราตอบฉันบอกว่าฉันต่อสองท่อนให้เป็นท่อนเดียวต่างหากพูดแล้วชายชราก็รีบเดินไปสองคนผัวเมียก็ร้องไห้และช่วยกันยกศพออกมาจากกระท่อมจึงเห็นได้จากแสงดาวยามดึกว่าศพลูกสาวนั้นท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเพราะชายชราเข้าไปต่อร่างสองท่อนในห้องมืดจึงเอาท่อนหางของปลาตัวใหญ่ต่อเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นร่างกายท่อนล่างของหญิงสาวชาวประมงสองคนผัวเมียนำศพลูกสาวลงเรือเพื่อไปทิ้งที่กลางทะเลก่อนทิ้งศพลงน้ำสองคนผัวเมียก็ร้องไห้แทบจะขาดใจและวิงวอนพระเจ้าขอให้ประทานชีวิตให้ลูกสาวคนเดียวของตนสองคนร้องไห้วิงวอนพระเจ้าหยุดจนสว่าง
1: ก็ยังไม่เห็นลูกสาวกลับมีชีวิตอย่างเดิมจึงช่วยกันยกศพขึ้นค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำทะเลร่างนั้นจมลงไปใต้ผิวน้ำนิดหนึ่งแล้วทะลึ่งโผล่ขึ้นมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ว่ายน้ำห่างออกไปโดยร่างกายท่อนที่เป็นหางปลาพร้อมกับโบกมือลาด้วยเสียงร่าเริงอย่างยิ่งว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกลาก่อนนั่นคือนางเงือกตัวแรกของโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่พินิจพิจารณาคือบอกเกิดแห่งความทุกข
0: ์พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวจากหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2020

0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

0: พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยทีวีชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
2: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ทไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝ่ายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
4: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ. เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการ ทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินแดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางราตรีรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
10: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
8: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้านเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา20

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมีกือเวจอมอออิโลอาสะและไกเปิเวทัปปาตอง่าคือนิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอเวอปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปิเวโยง่าคือเตกาเลเลกาง่าคือมีจอมออิโลทาหะเวอคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ผาเวอเวียวเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตาอือยอยาเวอคอโลละเซจ้าเลียวไรกะอบดะจ้าอคอโลหะอยู่ละวิโยแมนอคือกะกะเชเวอคอตอกเชเลจี้ใหม่คอยะลอยะอคอตอกออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกตีฮาเลเล่งาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: obo daja viyo ya pe hate po thoka daja viyo nyo ya cho kolo nga hute po ko ga mila leo chopa pa lo che ta viyo viyo nyo ra hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo daja o kolo nga khu o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to olo pe le te ga le le tha ta u yo ya viyo kolo la se ja le rai ka obo daja o kolo ha yu la viyo me ha viyo viyo nyo ra hu ya kha pho che pha lo che ta vi kha ke phe che le na te ga le le ထောက်ကကြမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စချေလီနာချက်ဒီချက်ဗျော်ရကနဲ့ဟူထိုင်မီကောခလိုလဲမူကြီးခော်ရဖဲ့ဝိသပတောငါဟူတေကလေးလေးကမူကြီးဆေမခတ်စပတောလာတာဝီအနာအဂောတိဖာချနဲ့ဟူတော်ဒါလဲဘူဂါဂကိတူတေကလေးလေးကကြဝီဒေါ်ဝီချေဝီဇောဝီတေချက်လေးလေးဖော့ကအာယီယူလဲအရှူယောတူယောရကထခဒဲညဟာစာဒါကိစိမဲလဲယညဗျော်ရလဲချက်ဒီစောခလိုကစပငာညယညလေဟီဟာပါအဂူဟာပါခလိုယညညချတဲ့ညထောလာညဖဲ့ဝီယောလဲချခထောကညီဟီညချခခမခဟာဗျော်ဗျော်ညရာဟူယတိဖာအိုတေဟာလီလီဗျော်ယာဟီနာရီခွဲတာလဲကောနာရီထခခိုင်တေဟာလီလီငါဟူရာဟူခရိုက်ကအဘဒဇောခလိုတောက်ကိချေဝီယောဝီတီယိုရေဒီယိုဖောAM ติฮิวออฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพอเบื่อเลยกันยี่พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลสดติดต่อกับเชวิโยอวิยานีรหุยติพาลุลาเลกากากาโมปุวิลอกโอกะตาลือปีแม่กดไลค์กดแชร์ติแล้วนี่คือรหุชอจิตาติแกโอกาปิดักไปแพวิโยและชุดที่คือหนูคือกากาเชวิออคอตอคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอโมเพวิโยและอย่าเพิ่งห้าวิโยยากะยูเวลาตาวิซาตาออลอติผาไล่รอจอตาวิโยจะได้คือออลอเปติลองาฮือเตเกยูเวลาแล้วกาดะเจดะไกตุเวลายานิงาฮึมยอคลุแพกิเชวิโยจอยามุชามุยิมกะมหอพอจาดะวิซาตาออลอติผาทะงาฮือออลอติเกนาตาสิแม
1: นี่จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันเตญิแลออโลซาตาติผาติกาลาเวยะนี้นี่ชะเตนี้ฮิฮาปาออคโลทอกางาคือแทมเมียออนาติตอภาคอีสานติตอพ่อมุยีลามาจากไอตุสิเจแมฟาโอเวแมเลแฮเปอขอเวกะลูลูลาอีกะถูเวกือโลฮาลูแผเวเลชะได้ผากูแฮและฟาตะเจมุยีลามาจากไอตุเวออติเลงาคือแทมเมียออนาติตอพ่อออโลญันสามแทมเมียวนาติตอพ่อมุยีลามาจาไกตุเวเลกากูแฮและฟาตาจอวิออติติพานาเลจังหวัดลาปาพ่อจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุดรจังหวัดอุตรดิตถ์เลจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโรจังหวัดพิจิตรและเลจังหวัดเพชรบูรณ์ขะไกเจเลงาคือแทมเมียวนาติตอพ่อโลมุยีลามาจาไกตุเวเลกูแฮและฟาจิแมเลจังหวัดลาปาพ่อแล้วจังหวัดกำแพงเพชรและเรียกจังหวัดตาติตอพ่อนี่คือราหุยาเชมาวิออติเตพายโยเรียกก็ติชะได้เผาคโลยะนิมุยิลามาจากิตุโยเจเตฮาวิออคโลขอชะเปเซตะไลฮีชะเปเซคะไกแตกาตาวิจิแมปือตาแลภาคอีสานพ่อลอกโกแลเรียกจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูนพ่อจังหวัดอุดรธานีออติชะได้เผาคโลเลมุยีลามาจากิตุโยจิแม่เลงาคือแทมมีออนาติตอเลภาคอีสานพ่อยะญิมุยีแตกาตาวิฮิชเปเซเจจาวิแม่เลมุยีลามาจากิตุโยเลียกกว่ากุฏิพ่อกะสชเปเซจิแม่และไทมิงกอฮอติตอพ่อออชเปเซเจใครแต่ละงาคือไทมิงเกราชเหืออดามาออนาติตอพ่อและเอาไทยออนาติตอพ่อราชเหือคโลอีกามหอหือบ้านี่เมตาเลเซเมเคแฮตาลาตุโยเจเลฮอลูโกแอคือซาพอแอเตพาลอกโกราชเหือมาต่อยโจเฮวิเจอลอกโกราชเหือคออีกามหอหือบ้าเฮวิเจแม่เลยันยิวิออย่าคโลกาเฮกวงาคือจิไมวิออคโลตุโกเลยันยิวิออย่ามุชาอัจบ้าแลแพเราเลยอยากขยะซอตโกมุยีลาเมาะเลยอยากเข้ามุยีเฉลี่ยซาวุขอน้อม มเผือละเป่าลามาวีแม่เรียงอ่ะคือแทมมีออกคอโลเรียกกว่าวิออนเนี่ยละหุยาติกาเลเลกะจุดิเจอแลสาตาติภาคาเดพอหาอยู่ลีลาเจอละฮาวิออนเจติภากาลาวิติยาธาเนี่ยคือกูแฮกูฟาเลอลูวิสิวิออนเจติภาชิมามะมากับพวกไอตัวโปติกาเลเลกะสาตาคาเดพอหาอยู่แม่และจุ้ยจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อกาลาตูเวเลกุสพ่อสุญเวอยากขกายยหือฉันยิแต่ยิกาตาวิสาตาติภากะปิกาลาตาวิโยนิชเตนตาเลนินิชนินิตาเลนิชขอนิฮีฮาปาออกูฮาปาวิอยาอคโลงาคือไทมิกอโคโลมุยอาจกอยอกไกตุโยเจเลซอปอยเลนิชนินิตาเลนิชขอนิขกายมุยอาจกอยอกไกตุโยเจยาขกะงาคือไทมุเหมียวนาเตตอและลิภาอีสาเหลวมุนีตอพ่อลอโกติกะติตีมุยีจอมาหิเจเตยาลิกาลาตุเวซอติสเวอยามัมมีป้าโลกามุยีติดีกอมือลุลาวิจิแมเลมัมมีป้ามือลุลากวงาคือแทมมีเลียอนาติตอพ่อเตะแลเล่ามีอนาติตอพ่อลุยตุโยเจเฮกงาคือเวียเนี่ยละหุยาติภาทอเลมัมมีป้ากาซอติสเวอยาเลเลมุยีลุติดีมือลุลาตุโกเวลอมัมมีป้าเตะกอแทมมีอนาติตอพ่อมื้อเชวีแลลีโนเรามีปะหอกกอลุยตุโยจิแม่ลิชกาซอติสเวียวยาวคอโลจิจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือแตญิกาตาเวมุยีลาตุเวเปอร์เซกาออชเปอร์เซตาเลคอเชเปอร์เซคาไกเจเลียเจแลยอลาเวเลซอติสเชดิซอกชดิสเคตอเคมุยีมามาจาลอลิชกาจิจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือปิกาลาตาวิสาตาติภาแพวิโยฮาวิออวเนี่ยราหุยาติภาจังหวัดน่านพ่อมุยีลาเวเลจังหวัดน่าววิกะหลอลูเลอิกะบีซีแลมุมียาเชกืออาคะคอลอคอโลเยคออิกะลูลูลาลิกะทุเวเลยันตุกวานยันตุกุมอิกะโยยาไคกะโยเปือมาแตลาเวเลจิเนลูออเปตะเลสกาสแทเลมอทอกะอิกะลูบาเวเยเลปะเวเลยที่ผ่าผ่าก็โมกะก็เวียกันยุกะอีกะรู้เชื่อวิเจปุถุลูวิสิวิกาพูมาจาล้อเลยจะขอป่อจังหวัดน่านพ่อกะอีกะถูเวเลผ่าแย่อ๋อแม่บุเวอตีถ้าขกายกะลีกะถูแลลูวิสิวิคาบิกาพูวิเจเลยขัดแล้วนิมาลูล้อล้อเวเลชอกันยุกะเคสเวลอแม่เลยจังหวัดน่านพ่ออาจจะได้ป่ออีกะถูเวอคอลุเลยขัดกอยันยุเวอเย่าคอลุทอกามงาคือไทยมีกอโคโลอาจุยารัฐบากาติปานะเลรองนายกรัฐมนตรีดร.ยศชนันเลยกะจังหวัดน่าวเชียหิเจเลคาเตเลยกะถูปึกขอเนาะเมกูกายากอติภาลีอาจุยาสานากติกอติติภาดะเกตุติภากากาชบาปิเชวิเจเลลูวิสิวิกาพุมาจาลิออวิออนีจังหวัดนาพ่อเชตาวิชอติภาทักกาญิมาโอกาปิลาวิโยพุชพ่อกาปิตุมาจอลิยาคากาญิมาโอกาฟึกาลาวิโยแม่เลจังหวัดนาพ่อกาจะขอเป้ากาลูจาสิจาเวติขอเพวิโยลิกาทุวิทปาโตเฮโกมอทอกาสสัยวิกาอิกาลูบาเกเลโทหักกาจาลิออวิออนีลาหุยาติภาโออิกาทุเวโกเวชอมอเลหะมาวกุตาวิลกุเลมาลูเวเลยะกะขอโมเยตุจาตุดอตุนะชนะยวยติภาลูจาติแมเลชะดิคือเวอยาเลคะเตละงาคือไทมิกอคอลชอกาดะปึจากุมาเลมมียาญีมาโอกาซาอยู่ตาและกะกะปาโอมูนะเลหน่วยงานจิตอาสาก็เวอโมติภาทกะเทศบาลเมืองน่านพ่ออิกะทูปึขอเนาะเลดะเกตุติภากะกะติปิไกเชวิเจเลอโลกาดะปึจาวิออเจติภาทะกาโมวิโยแม่เรียกเกโกชกางาคือไทมมีออนาติตอพ่อจังหวัดน่านพ่ออิกะถูเวนิเวตยาธางาคือไทบิงกอคอลกาจะขอเป้ามุยิคอยาเพเวทปะโตลิกะถูเวมีปะเวมีกือเยาะจีลาวิชได้ภาทะกากูแฮกากูฟาวิโยแม่แต่กูแลเลออวิออนเนี่ยละหุยาติภาทะออลอสตาติภาจะเขชลากาลาวิโยแม่และเล่ชุดที่คือวิออย่างอ่ะคือซาตาไล่กากากากาเชตุอยู่ให้แม่งาคือมิงเกิดชุดที่สองโคโลไลมีท่อกามีฮิเว แต่ก็เลยชกัสมาจาเลปุลาตาวิชเดฮาปาโอคโลกาไลมิโยมิฮิเฮจาเวทปาโตลูวิสิวิกาพูวิโอคูกาชกาเยปาติแปวิกามาจาวิโยและเลยันยิเวียวยาวคโลกานัวเลเปรูมมีพ่อซาตาปิกาลาวิโยเลเปรูมมีโอคโลกาเตปอมีเกาะฮิวิเจอวิอันยาลาหุยาเตปาโอมีฮิเฮเวเล่ขอจุสมินิจุเจเล่เปรมมีวิอยาเลอันทาจวินะเตนาลิทาเจงะคือทายมิงกือเป้าวิอยาลอกอยาซ่อมทีละเป้าเตนาลิวิอยาทาจวินะเล่เฮกอเปรมมีอคลุกามีฮิเวแฮเวเล่ขอจุสมินิจุเจเล่ลูวิสิบานาวิจิแมเยปะติวิเลลิฮิเยนัชเยไลกาปะวิจิแม่เรียกแต่กูเย่ลูกกูนี่ฉันนี่เย่ป้าโอเจหรือที่เย่ขอกาน่าจะเย่ได้ฉันนี่กาเจแม่เรียกแต่กูจะกาเปรูมมีโอคโลลีมีฮิเวทับปะตอลูวิสิวิโอเจได้ผ่ากับฟูเชวิโอลอซาตาได้ผ่าทอกาลีอยู่เวลาและอวิโอเนียลาหุยาได้ผ่าถ้าฉลากาลาวิโยแม่และงาคือให้มีกอโคโลเวนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาวีรกุลแล้วยอวิเยเซมากานิวซีแลนด์มีโคโลไกตาวิโยนิวซีแลนด์มีแลลิมมีตากอลาตาวิมอจาปูวิโยเรียกเตแล้วงาคือให้มีแลนิวซีแลนด์มีทอกามีตอมมีอชอป้ามือดาลาตาวิสฉะขอบีวิเจจะลาปะตออาจอย่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีกางาคือให้มีวิโอตาเตแลเปรูนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มีและงาคือแท้งเหมียวชอบป้ามือดาลาวิสสะขอบีเวบูชิมปอยเกียวไกวิโยเลยเฮกว่านิวซีแลนด์มีกาเลงาคือแท้งมีกอคอลุกอุสพอลอกว่ามีต้องมีตากาติผาจ้าดาลุลาเลตากาติไกจูอปูงาหึมเมียวคลุฟูจอลุลาจูอปูดอลอวิเจดอลอตาวิแลนี่แซโอมือลาคิงาคือแท้มีออคโลเลียอชอปะมือดาลาวิออคโลตากาติแลฟูติผาจอลุลาจูอปูดอลอตาวิเจเฮกอนายโยรัฐมนตรีแลยอวิเยเซมาเลงาหึมมีวิออตาติแลนิวซีแลนด์มีแลงาคือแท้มีออชอปะมือดาลาวิสสะขอบีเวเลอออคโลยูหึกออตาติและไกตาวิโยแม่เลชกาอยู่เวลาเลอวิออนยะละหุยาติภัททาเลออลอซาตาติภักกะจะเคชลากาลาวิโยแม่หะวิออวิออนยะละหุยาติภาโอจะได้คือวิออยาเลงาคือแท้มีชอหน้าเลมัมมีป้ออยากูพ่อแกโกสติเตแม่ออลอโกเลจะได้คือเลมัมมีอยากกูเตตอพ่อวูปิออนี้อันนาเตผาเพวิเจโกมาจ้าจูดอตูจ้าเวเตผาสติเตแม่เลี้ยอลอกัววูปิออนี้อันนาเลี้ยโรอาฮิวาตะการโรกวิชเตผาชอเมาเวแลเลี้ยจ้าเวดอวิถาปะตอแป้ลาเวอีกะจ้าจูเตผาติแลแป้ลาเวโยอยากกูวูปินาอากาลูพิพิย่อย่อไกเวแม่เลี้ยแค่กู

Ana chaka choka slavio, hekomami po choka niga soje, navicho a la kinga haga gapuji me, lechera patonga hu, la hu yate pa, nali mami po yagote to po kevilago, javi dove, lecha to do to po, sati de me, lecheri kuvio yao kolo, wupioni, le ro a hiwa takalo, mami palo yagote to po, penda kecheviji, takolenga hu, a la hu yate galile, ta o lo sata de pa. Lavio mem ha vio vio ni la hu ya te pao po tho ko ja le nu o cha wa ji hai o a phe chiang san le ji se te to pho je ko ma nga hu la hu ya ko ji se ko ve le thai kho lo ko chiang san ko ve na le nga la hu ko a che nga hu pao lu la ve na le ji se pho ko ve yo le no te to pho an tha je ko ma po tho tho tho tho tho ja ja te yo ya ma so te chi la so yu ga vi je o vio ni la hu ya te pho che ma mai ma he le jo na kho gu pao le te le no ji se o nga hu thai mi gu pao yu lu la che lo je ya kha le na chu wa lu la vi cho cho yo jo vi tha pa to ta nyu a pho ga vi che ko ma ga phe ma ga che o se pha ya kha na chu pu a la ve le ya ma sa kha pe ti chu la su je a lo lo a che che ma he le lo kho vi yo le ke ko le na chu ya ma sa go la pa le o ga nga ga vi che ko ma jo e vi lo che le ta nyu a pho ga hi vi na ga yu ma ga che ya kha ka yo go la ta vi na che le ya ma sa lo a ja ku te chi la sa yu ga vi che me le o ye ja pu vi o che na le ke ko che bu cho yu ga ma ja me che ma ma ma cha ti lo ko ma le e ko vi a ni la hu ya te ga le le ka sa ti ti me เลยเอกว่าวิ่งเนี่ยละหุยยาเตเผาอะโหลตอมอจิเซพอน่าเลี้ยงอ่ะคือไทยมิงเกอร์เป้าตอมอก็เวลีมีเจ้าพอเนี่ยหาซาเชเวตอมอจิเซพอกะงาคือไทยชอสื่อกาเจก็มาเลี้ยมัมมี่เป้าอะมัมมี่เป้าไม่เล่ามี่เป้าคอลุยเลยก็จะตีรอเจเลี้ยชกอยู่กว่าละเวน่ะเออเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยยาเตเผาอ่าชื่อเบอร์วิ่งยาวคอลโลเลชุ่มมีเจตี้ไงคือแทนมีก็คอลโลพอลโลลาเลก้าจากคอติจาลาวิมาเห็นรอเลี้ยงไงคือแทนมีชอบกาเล่เล่ามีเป้าคอลุยเลก้าจากติจาวิโรเจอยากค่ะขอการวิชาได้ผ่าเล่ออ๋อโอกาสช้านิวิชอบปวดท้อไงคือแทนมีก็เป้ากับข้อพิจารณาวิชอบได้ผ่าโรเจเสกาเจก็มาช่วยฮิเลฮิจ้าเป้าโมเล่ณตากาติวิโรมูได้ผักกระจอกเจ้โอ้สิกาจิเมลี่อยู่ค่อยเล่านะเลยมั่งมีเป้าเวตาหนูอยู่เล่ามีเป้าเวตาหนูอยู่กูแล้วเวทับประตูอยู่กันสิโอ้เลยแค่กว่าเวียนเนี่ยเราอยากได้เป้ามาที่มาจอตีจ่าเวกูวิชอเลี้ยงใครตีกับมาปู่เลี้ยงเชื่อบุชอไวจ่าซาตากะไวจ่าเมเลี้ยมาจะสิเนี่ยเนี่ยเลยมาจะสไข่เลยมาจะสชอแม่สมาจาเวก็มาเอกชื่อเบอร์วิ่งเจียวยาเลยเลยจัดติพิจัดติยาตาเวอเจติพาเลยชูสไวจาแม่เลยมาจะสไข่อยู่จิแม่เลยแม่สเลยสื่อออนไลน์พ่อไวจาเวน่าเลยเขาก็งาคือเตกาเลยเลยกะมาดาเวเลยกาติพาตาติจามีวิ่งเลี้ยวข้าข้อพิถ่ายยาเวกาติพาล็อกก็ตาติจ้าล็อกก็ติจ้ากะอยู่กาเวติยาท่าเลี้ยนอตากาติเลกาวิ่งเลี้ยวข้าข้อพิติชาติยาเลกาวิ่งพุชิมอจิติพาขับไปกะมีวิ่งมอติสอยู่ขอบเบื้อวิ่งแม่เลี้ยวเลี้ยมเราคนนอทคอกาเชสลาวิโยเลี้ยมมีวิโอเลี้ยวขากดไม้ขวบตีไก่กาเชมาแพะเลี้ยงอ่ะคือตีกาเลี้ยกามีวิโอเลี้ยวขากดไม้โอฮอลูเจตีกาเชวิโยกะปะขมาอือเลี้ยอายาขมาอือกุกะตีไก่กาเลี้ยมมีวิโอเลี้ยวขากดไม้โอฮอลูเชมากาแม่เลี้ยแค่กงอ่ะคือลาหุยาติผาทอกาทีวีจอเวดาวิกาติผาติจ้าเตะใครแต่ละอย่างนี้เลี้ยตานิวซีไอบีโอมูกาลูเชจ้าเลยโยกากาติปุจาโลเลยะนี่เลยจิติพ่อคลินิออทูพอเลจิออโปเตเวเลยยูกาวิเจคาปิงากายูกาวิเจเลปุโทคลินิพ่อวิเตเวออทูรอเจก็มาเลมาอักขอกามากากาเอเลคาเตเลจิติปาโชกาลิกาลิลิฮิออวิลิตากามอสามเจวิโลเจอะโลเคโกโยโกเวเลยอยูทูบขอนี่แหละเตวิเจเคเตเลยูจิออโปเตกือเลปุโทมามาดาเกเจก็มาวิออเนลาฮุยาเตพาก็จางาฮึมอกก็ขอกอกือเวเลจิเตยเวมาตถามาจอมาดาเก
กูรีชเลติเลจีเตวิโรเจก็มาจีอปอติเวก็ด้วนยังกะฮือวือกือเวเลหมอก็ขอตินตินเนเบจาเวจัตุเลโอลิชาจาชาวิเจติไมอานาก็จาเมอเวอเนราหุยาติพาวจีเตยาเวมาดาเวมาตถามาจอเวติยาทาเนฮือกือเวติยาทาจีเตโลจีเตเบเลเลหมอก็ขอกือลาเวแมและก็ตุอจาเวหมอก็ขอมาเลอานาติพาเพลาวิเจโอ้เล่เจียวปอกคือวิชาติภากาคาเดดอนี้เล่คาเดกาชานี้เล่จิติตอกคืออปอกอถือติภาจะใครวิวาจ้อยวิลโกเนี่ยคือผู้ปืนวิวคู่กะเล่เนี่ยหัวตัวอันนาวือปีวิเคเล่แผลไกลาวิแม่เล่เขากงาคือติกาลิเล่กะออนไลน์พ่อมอสาวิลโกเล่คาเดอาจือกาชานี้เสเล่รีวิวก็เวเล่เชื่อเบื่อชอเชื่อเบื่อชอเล่อเวียมาก็เล่เชื่อเบื่อชอชูมาก็เล่มอหัวก็รีวิวก็เวเล่วือวิชอติพาโมกาวิโอคอโลดามาดาวิโกเกือเวติพาอเวียงี้เวนะเล่นี่แหละรีวิวมาจ่อเวลอกโกจะตาวือวิลอกโกเล่ย่อมอคาเดมาดาวิถาปตอโชวือป่ามาจ่อเวนะหรือเลกาติ๊กตอกเปล่าเลี้ยออนไลน์พอมอสาวิชติภาคาเดนี้เลยอย่าเพื่อให้ติพอชิดากระดาตัวเวอลอซาตาเลจะขึ้นมาจะที่โยแม่ลูลาเลอกาพิลาเชเวติกาลิเลกะอบูจาแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเลดาวิโอเนียฮาเพปปีอบูจาแม่

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะ

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: มาถาเจเลเนอร์นาโกฮมาเลนาโกนากาสปสชขอนาโกลาซาเพฮอนเนแมเอขออาดูอาติยาเอลเวชิฮอหมอเนดอบิเอลเวบัตทอนซุมอยาลาซาเอเมเควลตาหมอโดโดเนเฮลเวขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูอราเนนุเจอลเวลาซาญาเอเมอีคันจอลาซาเอกาเกนิฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮ
2: ั
3: ลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอร์บีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูฮออีสันนิกามาเล่าเนกัมมองขากาไก่กุญยาเอายิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองวันนี้มีเอโกเย่งาสีวันและงายิ่งยิ่ง
5: มาเจอเงียบ我是下一面
6: โอ้โบดาจ้า
7: โอ้โบโชเฟอร์
6: เหมือนสุนค่ะ
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: โยชายโยต้มมือลองผิงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอบหยอกคาร์ล
5: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
1: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งมั่ง

เออแล้วอย่างนี้ตัวฉันก็ป้าฉันจีเขาพิมจีหนึ่งมาเบนาลานยาจีแล้วอย่างนี้ถ่ายพอเนี่ยนะก่อนนี้เจ็บหัวใจจีแล้วอย่างนี้ก็ป้าช่างอ่ะนะก่อนนี้อ้ามือแล้วคุ้งอ่ะอย่างนี้อันตาเกลูกคุ้มอ่ะอย่างนี้อันตาเชื่อไหมรู้ปัตตาเลยเนี่ยสิดูทำไมอย่างนี้เหยียดจีคนนี้ยามที่ก็รวยวันละเนี่ยเชื่อละกันเนื้องานยิ้มดอและถ่ายพอหน้าพี่กระตุ้งแล้วอย่างนี้ที่ก็รวยพยายามพูดถึงจุฬาแม่อย่างนี้งานคนนี้อย่างนี้เลยมาอยู่กับเนี่ยจุฬาแม่อย่างนี้ก็เนี่ยตานางมันเนี่ยมีดูแลด้านเนี่ยแม่อย่างนี้มันเนี่ยมีดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยนยุ่มไม่น่าคนนี้สโตรเชียงใหม่ได้ไงอย่างนิวน่าอย่างนี้น่าหันยาพอน่าคนนี้ปกเกลือคู่ขอคู่มาข้อแล้วขอคู่อะไรอย่างนิวเอ็มที่พายยาสิเชโกกิโลเฮได้ไงอย่างนิวน่าเฟบุพอน่าคนนี้สโตรเชียงใหม่เอ็มที่พายยาสิเชโกกิโลเฮได้ไงอย่างนิวน่าที่มาขาน้องนายน้องน่าคนนี้ทองลากระงาอย่างนิวเยสิบาลามองที่หูไทยพอหน้าคนนี้วันศุกร์และลอยอย่างนิวอันหน้าคนนี้ยี่ชิดตีสิงหาคมยี่พังอายากูชิวลอยอย่างนิวเฮ้คนนี้มันเงี้ยเจ้านายได้แม่อย่างนิวอันยุจีคนนี้จะกาจิวไม่ได้เลยทำทำไมอย่างนิวก็มาเกลี่ยไม่ไหนแต่ใช่ถิบยุ่มเลยบินหามาอย่างนิวแต่ใช่บินหน้าคนนี้อาโดแต่ดลุมาเจ้าบุมิจูแล้วไงอย่างนิวอาบุมิจูเลยคุ้งอะไรเงามาอยู่พลอยอย่างนิวงาจีมันมั่วหัวชิลอยอย่างนิวถ่ายพอหน้าคนนี้ลองพี่คนเดียวจีลอยอย่างนิวที่โคโรนาดามาอย่างนิว

Kalau yang ni tu cakap baca jim je. Ado te do lu ma le chang ta nga ye nyu tai pho na kon ni lo phi kon deu le lo ye nyu ye ni kon ni na byo du lo ye nyu he gan ta na cha ga ji le lem tha ga le pha da ne ma ye nyu ka pa lem tha na kon ni u pa cha wa na lo ye nyu cha wa na go pa i chu pha da byo i me o ji no nga kon ni lo ye nyu pho na cho ba i lo ye nya go pho yo ha yo ha pho le ko lo peche thane choba lunga yenyo bana yo kone na gane tho tho tho lo yenyo yo ga na ni yo phona le le ka chap le na bu yo phona ni ya mne a le ko lo ene thala nga yenyo ka pa hum na ko ni na su bi ya jung dung rueng ki le me lo yenyo ratamunti wa ka ka sung ka se la saha ko la nga yenya hu na ko ni ayo ma lo yenyo kum chula patha pho lo yin yo pho pho i ne lo yin gu kha gu pho ja nga le gu kha ja pho de lo yin yo pa le choba i le chang ni choba i le i ku thang a yin yai ku ne choba de de lu nga lo yin yo ga pa gu kha ja ne na ko ni le ga jo phu la lo yin yo ga jo phu la i chu phu la le da pya ga jo the le phu la khu je i lo yin yo gu kha khen cha the ne ho lo phu la bi chang do nya phai le ho lo choba i nga yin ya lo phu la lo khu phu la ko lo ga ma phu la ga le ga chu tha ji jan tha ko ni lo yin yo le khu je lo phu la ni sa ni le ma bi sa ni lo yin yo ma bi sa ni ho lo he ga na pho ne choba nga yin ya yo pho na ko choba nga to ko ni yo ha pho yo ha le ho lo be tha mi lo yin yo ga pa ji do te yo san na le he ga ji lo yin yo he ga na ko ni he ga na ko ni lo sa ta cha le nga yin ya do te yo san na le lo yin yo he ga na ko ni lo na yo ratamunti le nga yin ya le ratamunti wa kan ka suan kan u dom su sa le nga yin ya he ga na ko ni lo na yo le e tha mi lo yin yo he ga ko ni a be beng na ne le tha ne cho ba lu lo yin yo ga yu yu cho ba mai kha yu ko ma yu ka le nya le e tha ne lo yin yo ga jo tha ne cho ba lu me yin ya hele ayo jis no bolo no tha ne lo yin yo le o ji unye phula aham phula chone kondon tha thu khoni bine le tru ga ga lo yin yo i chu gu tu lo ja ga gu tu le phuya de ya thu a ge ji lu nga le ma lo na yo jin a lu nga ye nya thu yo jin a ku lo la gum tha ne ku lo bine i nga lo go cha wa na ji lo yin yo thu mine le nam thuan de na ma ja de na ma ja le mi ja ga ne ko ni ma ja ga pha ya le ne lo nyu na nam thuan le nge na go pu la pha cha na ko ni ja ga ge lu mi ne ja ga ge le bi nga ye nya de ko ne yo ma yo thim na lu lo ye nyu chi ga le ko jo tha ne bi nga ye nya ba de ba le so ne do so ne le lo nyu yu pho na le la cha cha the ne nga ye nya pho yo pho na lo ba ga pa bu tha ji lo na jai thim ko ni phona ko ne kasuan phani nga ye nya kasuan phani ji ale ene thane lo ye nyu bi cho ba le nga ye nya na ba cho ba ne hu ba kan kha le sa da de yo mu phai ne ji nga ye nya kan kha de ji ka chap le ne nga lo yo ji sa da da de ji cha wa pho ji lo ye nyu ale ga adi ma ye ja de ji na lo ye nya phe phwa tha bi da le ho ji a phe ju lo ja lo khulo ya bi ja le khulo ene je ji nga ye nya na ma ja le le hum tha ne yo jo i chu le ga oi ne ti po te an le ga tu ma ya ja ja ye nya de sa da da de ti da na cho yo ka le khu ya nya khulo ti po na le ja ko ma ja lo yu ja tha ne lo yin yo le yo jo i chu ga oi ne an ne a phe ji yo kha kha le an le ti de ko jo ya nya na ho de tu ma bi ja le le i ku ne tu lo ne nga ya nya a ge pho nga le na i chu phu la tu lo ma bi ka tu le ma bi ga ji lo ya nyo le jim tha ne ma bi an le tu ma bi ja je a ha he le na bo pa tu ma ma phu la nga lo yin yo ho ji pa ka po phu la tha ji ko ni yo ha ja ne ja nya tu nyu phu la sa gu ne ko lo yo mu pa te tha ne yu tha nya de lo yin yo ho ma ma phu la ge tu ho ju ko phu la nga sa phu la ko lo chu ne ja tha de lo yin yo le ma bi yu ya ji ma bi yu ya thu mi ne a cho ho ji lo nga tho le na ko ni a yo lo an lo ko lo bi an ma je ye nya le a thu wa ma bi da le ji yu ya ge ma bi yu ya je ye nya le mo ja ga ne ma ja le ma bi e ji thu mi ne cha na thi ge i yo ho lo
คุโรมายาจ้าและเหนียงอาอย่างเงี้ยก็ป้าเจ้าวันน่าหึดเดินจีรอย่างเยอะทุ่มแน่เขาจะสินค้าผู้หลักเอออับเผื่อก้าอับเผื่อดีด้ามาบิดดีด้าและคุโรเหนียงอาอย่างเงี้ยหึน่าคนนี้กระทรวงพันนี่พอเหนียงอาอย่างเยอะและน้ำท่วมและช่วยยาพัฒนาเงชาวบ้านเจ็บยาเงือที่เดินน่าคนนี้เผื่อก็พัฒนาเรื่องอะไรอย่างเยอะทุ่มแน่หึน่าคนนี้น้ำท่วมพอแล้วแต่ที่อ่ะคุณรู้ชาวบ้านเฮงอะไรเนี่ยน้ำท่วมแล้วนะคนนี้ที่มาดีที่เดือนหน้าคนนี้อาพี่ชมอดคนนี้อีกข้างผู้หลักกาลอยอย่างนี้จะนัดที่เนี่ยคุณรู้คุยไงเสดุยไงลอยอย่างนี้มาดูแลพายยังอ่ะสิเจย์เนี่ยอีกข้างจะถ่ายเนี่ยมาดูเนี่ยอยู่ห้ามโยกกาลอยอย่างนี้แล้วที่ปูน่ะอาชดจะนัดที่พ่อแล้วนะคนนี้พ่ออยากอีเมย์เนี่ยน่ะอยู่ห้าจะนัดที่เนี่ยก็พ่ออยากอีเล่เล่อาชนเนลือและคุ้งอะไรเนี่ยดิมาสบายที่ตีแล้วก็จิตรู้จะทางกันคนรู้ในสุดดวงอะไรเนี่ยที่เดินนั่นในคนนี้จะนัดที่อะไรอยู่หือเดียวอยู่หืออาบชมคนรู้ดวงอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยคนรู้ชาวบ้านน่ะคนนี้จะนัดที่คนรู้เงี้ยกันน่ะหาแรงอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยน้ำท่วมเลยจุดตรงนั้นมีอีกข้อคนนี้อาจจะผู้หลานอาจจะรอผู้หลานมาคือเสพผู้หลานจีคนรู้ก็ละจีรอยเนี่ยอลอกละอันเลบคลามากละอันเลยจินละอันเมียจันทีดนะคนเนี่ยยมาสนอพุละเธอเลยมทามิลอยอยู่ยมานาอนากึคากึตยมาลุเมียคุโรนายมาคนนี้ยอกยอกเนี่ยยมานากึคาลุเมียยมานาอยมานะฮะคู่พอคุโรอินาดิมาคนนี้มาบิกละนี่คุโรปักสดุญญาเยญายมานะกึทุบิจอยเลยคุโรเลมทากาลอยอยู่คุโรเออาชดเจ้าหน้าที่คุณรู้เอ็นายันหาเจติปวนเจ้าหน้าที่ในลงคือพอทะเลเล่นนักกว่านี้ช่วงมวยถึงนั้นมันน่าหันเนื้อลิญญาแม่เล่นเล่นเนื้อลอยเนื้ออีจุ้ยชนิดหือกันเล่นเล็บพับบุหรี่กว่านี้จงอายเนี่ยน่าที่ปวนนักกว่านี้อีจุ้ยปล่อยยี่ไม่ถูเลยน่าที่มาสนอบลอเธอลอยเนื้อสนอบลอเธอยันหงายเนี่ยน่าจะขอผู้หลานเล่นดีอาจจะยันเล่นคุณรู้ยันยังน่าเมน่าพูดอะไรน่าลอยอยู่ก็ไปเมน่านักจีพัสดุพูดอะไรบิดทางอ่ะเมื่อไหร่จู่เหยียดเหยียดสาลีอ่ะเจียเนี่ยน่ามีจ่าเธออยู่หันอยู่ในดูน่าคนนี้ข้าเอาเธอเลยยังก็ข้าจิ้งอ่ะเนี่ยคุณรู้ละจีเรื่องจีอยู่หันมดูพูดอะไรอยู่อาเลยมาบีกันเจียเนี่ยอยู่อาเลยสนอพูดอะไรอยู่หันมดูอยู่อาเลยมาอยากจีละกูเนี่ยข้าเอาเธอน่าคนนี้เลยยังก็ข้าจิ้งอ่ะเนี่ยเมื่อไหร่ที่มาเลยอยู่เนี่ยเลยดูไงไฟผู้หลักกูก็มองข้างหน้าลอยอยู่ที่มาก็สาวไฟผู้หลักเลยก็เจลีของเงือเลยเดจเจทาของเงือเลยไม่ได้กูไปมีจากคนนี้กูรู้ข้าเอาให้มองข้างหน้ากูรู้ชอบยังไงเนี่ยมีจากให้เล่นช่างๆจะมีลอยอยู่ที่ไม่ได้กูรู้น้ำท่วมเลยนะคนนี้อยู่หาจืออะไรอาชนเนี่ยเออรู้ยันหน้าแม่เนี่ยกูทุเรศทางาเลยน่าชอบคนนี้หอบบิเล่เลยจีน่าหอบบิเล่เลยนั่นก็ปาที่เดินนานลอยอย่างนี้เฟซบุ๊กพอของเงือที่ต่อพอของเงือและยอมมาคนนี้ทำมาและงานห้างเงือห้องแอบันยี่หูซุ้มกูเฟซบุ๊กพอน้ำท่วมเธอถล่มและงานอย่างเงี้ยที่เดินนานคนนี้คนรู้น้ำท่วมและภาษาก็ลอยอย่างนี้มิหนูหูยี่หูเจล่าพัดลมในนั้นลอยอย่างนี้ผมก็ไปชอบบ้านเดือดเยือกแห้งก็มาเจอกูเมื่อเล่เลยที่ปวนานเนาะขอมาบอกนี่พัลลุยังไงเนี่ยอาชอบมันล้อนี่น้ำท่วมเดือดชอบไปเลยนะมันเงือดนี่หูเจอแล้วให้พัลลุยังไงเนี่ยนะจันทีเอ๋บอลิงาบอลิงามาอาเมียอะไรเลยอาชอบชอบไปเดือดบอลิงาเนี่ยทำไมเนี่ยห้องเอ๋ยเอ็นอาทัลลุยไงเนี่ยกูอาคนนี้อาทิมาคนนี้ที่มาลงกันเลยอยู่ที่ตัวนายเอ๋เธอว่าที่อันมาเออเธอดูลงทางอะไรเนี่ยลงทางเนี่ยหูเจร่าคนนี้สุ่มหูเจร่าคนนี้ลงทางเลยอยู่อันนั้นมาอันไหนอาชนเอ๋ก็เจ๊ขึ้นอะไรมาลงนี่น้ำท่วมเลยท่าเดินเจ๊ขึ้นอะไรเนี่ยเจ๊ขึ้นนะคนนี้อายุมาเป็ดชิ้นก็ง่ายเนี่ยเลยหัวมาเกือหัวเลยหัวเลยหัวก็ลอยอยู่ที่มีเนี่ยก็ลงเดือดอยู่อาชอชอบไปเลยนะคนนี้อาชอนลาบอนเนี่ยก็ดูง่ายเนี่ยลาบอนเนี่ยเมื่อก็ไปมาสินะเดือดเลยลงนะคนนี้อันนั้นก็เงินง่ายเลยอาหัวก็หัวง่ายเลยหัว
แล้วคุณยาเชนง่ายอย่างนี้ที่อยู่หาลมอย่าโถแล้วนะคนนี้อยู่หาช่องคุณการน้ำท่วมอ่ะดีแล้วคุณจะหมดนะคนนี้เราอย่างอยู่อ่ะหัวแล้วอันนั้นแล้วอยู่จิ้นหัวง่ายละแล้วยูง่ายละแล้วคนเนี่ยยาลงง่ายอย่างนี้น้ำท่วมจีมือน่าชอบบาดเดออย่างเรื่องอ่ะเจ้าหน้าที่เดออย่างเรื่องอ่ะอย่างนี้คนนั้นคนนี้น้ำท่วมก็กองอ่ะอย่างอยู่ก็แต่นะเดี๋ยวใช้ถิ่นยุ่มเลยบินหน้ามาอย่างอยู่เราชอบยุ่มหน้าคนนี้จีบตลอดชีวิตเจ๊อย่างเงี้ยนี่สิลานในช่างทางอ่ะอย่างนี้อาขาพอหน้าคนนี้อยู่จนเอาหนึ่งมานาเมียและไงอย่างเงี้ยที่โคโรนาดามาอย่างนี้

0: หัวร้อยอันยอดชาก็ป้าชาจิ้มยื้อเจ็บตลอดชีวิตเลยอันนี้น้องศิลาในช้างต่างอาเย็นยื้ออย่างนี้คนนี้หน้าเบียวดูร้อยอันยอดให้กันในตานาจักรจีและเล่มทากาเลยพัดนันมาอย่างยอดก็ป้าเล่มทามหน้าคนนี้ช่วยยาเล่ติปวนาบิวขาไงลอยนิบิวขาของเงือเล่มาปุโมยาของเงือเล่ติปวนาห้องไอ้บานาบือบิวขาคนนี้นิเชื่อชั่วโมงมาบิวนากามามายาเจียเล่มาลอยนิบ้านนิเชื่อชั่วโมงบิวนาเนงน่ามายาเอเนียเล่เอเฮนิน่าเอพังไงเนี่ยเอพันลอยนิกันน่าพบตลอดแล้วงาสำนักงานตำรวจแห่งชาติลอยนิหดหน้าคนนี้อันยูน่าคนนี้ช่วยยาบิวขาเลิกน่าลอยอันยูมาพูดมั่นยาเลิกน่าคนนี้ยาของเงอช่วยขาของเงอช่วยโมของเงอเลติปวนาอยู่หาเลมันอยู่ทันยันเนอบิวเนอปุ๊บสาวของเงอเลงานเนออย่างนี้คนรู้บิวขาน่าลอยอันยูหุบ้าห้องเงอถ้าพัดโดเจอย่างนี้ยี่สิบช่วยโมเลถ้าโดเจอันยูบิวขาน่ามาพูดมั่นยาน่าลอยอันยูเวอสิการเนอมาสิญญาคนนี้ลอยอันยูเลยอยู่หาทางพูดเนอสบแรงอะไรถ้าบุสบแล้วมาสิญญาช่วยหาคนนี้คุณรู้ยาผู้เลี้ยนอะไรอย่างนี้คุณรู้ว่ามันน่าดันโนยาเอ็นง่ายอย่างนี้ดันโนยาดูเพ่งตุเพ่งอะไรอะก็คงไม่ยาเอ็นไม่เจออย่างนี้แล้วดันโนเอ็มพายเนี่ยไม่เจอโอ้ยเชื่อช่วงมันเป็นอะไรไม่พายเนี่ยไม่เจอน่ายาหาจีคุณรู้ช่วยหัวอะไรบุคคลอันนี้มาพูดมั่นยาอะไรน่าคนเนี่ยดีมาอาบ้าจะน่าบายุเนี่ยยังไงอย่างนี้น่าอยู่หาจีพยานเลยถือเต็มก็เลยอยู่นี่กันเลยอย่างงี้อ่ะมีหาจีให้บิวกันไม่เล่มผมไม่ยังงั้นเลยเลยอย่าเอ็นง่ายอย่างเงี้ยถึงมีเนื้อดันโน่ขอเอ็นเนี่ยเลยสูงวิทยุขอเอ็นเนี่ยไม่เจออย่างเงี้ยอยู่หาผู้หน่วยงานจีตัวเพ่งอะไรเนี่ยไม่เจออย่างเงี้ยถึงมีเนื้อดีมาจีโอเจอับบาฮุยนะคนนี้บับบาชาโชยนะดีพะมึงอะไรเงี้ยคุณรู้เอ้ยอยู่เนี่ยเอกสารพูดละคุณรู้ยันอะไรเงี้ยอับบามาขอเลยอ่ะจีผู้เนี่ยคือผู้เนี่ยเลยน่าอยู่หาเออญาติพี่น้องเลยอยู่หาอยู่เออยู่เออนักการเออเธออ่ะเกินเอติดต่อเนี่ยเลยอันนี้มาเจอที่มาเชื่อมเลยอ่ะบินเองไงเนี่ยดันโน่เราที่ไม่เนี่ยคือหน้าก่อนนี้ห้องเงือดดดถ่ายพัดโจเลยไงอย่างยูและห้องโม่หน้าก่อนนี้เลยจะต่อเลยดันโน่เอเนี่ยอีเลยไงอย่างเนี่ยมาลองหน้าก่อนนี้อันนี้มาผู้จุหน้าก่อนนี้ปลุมาก็เอ็นเนี่ยผู้ช่วยก็เอ็นเนี่ยเลยปลุห้องผู้ช่วยเลยอยู่หาเลยเกินเนี่ยคนนี้ก็รู้อีเนี่ยเราคือนั่นมันจะพามือเจงอะไรอย่างเงี้ยอยู่หาปลุเนี่ยก็อีเลยเลยแต่หนูจุก้าอีเนี่ยเราอย่างเงี้ยเหตุก็รู้หูเลยปลุเออยูสอบเนี่ยปลุมาเลยเลยยูนักก็ล่ามาปุ่มว่าสีเลยก็รู้เอ็นเนี่ยง่ายอย่างเงี้ยนั่นแต่หนูคนนี้ยอมมาคนนี้เลยชาวบ้านยังง่ายอย่างเงี้ยชาวบ้านเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยงั้นเราอายุมากกว่านี้อาเป็นไงกูทุ่มมวยแล้วช้าๆกูทุ่มมวยแล้วกูรู้น่าหาเถี่ยที่กูรู้อาเป็นแล้วอายุมาที่จะสอนเนี่ยลอยอยู่อาเป็นไงกูทุ่มจ้าช้าๆกูทุ่มจ้างหือแล้วเถี่ยที่กูรู้เป็ดเช่นเราเป็ดเช่นเนี่ยอายุมาจืดแล้วชอบบาลังไงอย่างเงี้ยหือนักกว่านี้ชอบบิวขาเนี่ยชอบบิวขาเนี่ยลอยอยู่แล้วที่กูรู้ชอบบ้านเนี่ยปูมวยแล้วไงอย่างเงี้ยนั่นใจก็ไปเอ็นเนน่าคนนี้อันที่มาอยู่ป้าไฟเธอเลยอย่างเงี้ยป้าไฟเธออีน้องอบรมเล่เอ็มังมามิโนะมิโนะอบรมเล่เลยอย่างเงี้ยป้าไฟเธอเออันที่มาอยู่งานน่าเลยอย่างเงี้ยอยู่งานน่าคนนี้เลยอย่าเลยถ้าเจ๊อย่างเงี้ยแล้วอย่าเลยถ้าจีเนี่ยมาตัดถามโอ้ก็เลยมาเกิดมาจะถ่ายอยู่เลยไงอย่างเงี้ยอยู่น่ามาตัดถามเลยเกิดแต่มาตัดถามเลยมาเกิดน่าคนนี้ห้องไอ้บายุ่งห้องดูมาตัดทางเลยมาเกิดดูน่าไอ้ยูน่ามาพับบิจามาเลยบิจีเลยน่าโยสุดเออบิจาเลยเงดาจีมาเจียเนี่ยที่มามีจ่าไฟฟ้าเกิดทุเรียนยูป้าไฟแล้วคงอ่ะรอเธอคนนี้ที่มายุ่งน่ากูป้าสุจูทายเนี่ยทับบิจาเลยไงเนี่ยตู้เย็นผู้ลายุ่งเธอหน้าคนนี้หูเจียเนี่ยตู้เย็นผู้ลายุ่งหน้าคนนี้ยอมมาเธอป้าไฟเธอกูป้าอาบอดเดมิองทาหัวหน้าคุณรู้จังชาทำไมเจียเนี่ยชนเลยหรอโหเจน่าตู้เย็นเจียเสียเพื่อเลยสุดจุดทาหัวหน้าหัวที่เจียแล้วเจียเนี่ยไปไฟแล้วเงินเลยสุดหัวหน้าดีมาไม่จ่าพูดละฮัลโหลพักสุดจุดไม่รออินโยบ้าอาบอดเยอะพูดละสุดจุดเนี่ยดีมานักกาพูดละไปไฟแล้วนักไปไฟแล้วพักสุดจุดเลยไม่รอหัวหน้าดีมาไม่จ่าเกินน่าล้อ พารมผู้ละเกือนนะก่อนนี้อยู่แลงานนังกาก่อนนี้อยู่แลแลน้ำมาบิวเธอร้อยอย่างนี้ที่ปวนาป้าไฟเธออืมบิวไม่ร้อยอย่างนี้อืมเลยสุดจูญาเลยจังทางอาล่อชอกูจังทางอาแล้วมาลงน่ะอืมบิวรู้ท่าสุดจูแล้วงานอย่างนี้นี่ที่เขาแต่สุดจูเจออย่างนี้ที่เขาแต่ล้ออันนี้อืมบิวแล้วนะบุนี่บิวแต่ยังงานอย่างนี้บิวแต่นี่หุ่นแต่อันนี้นังกาผู้ละพารมผู้ละไม่ดีอยู่จะจะสุดจูญางาล้ออย่างนี้อยู่จะจะอืมจีสุดจูญางาล้อตกาชนเนฮาจังทาโลมายาสุจาจิมาลอนิยมเดยูฮายมมือเลยุมนาลอยญูนิบิวเตสุจาแลงายะญามินังกะไปงามาจุกาจิอุลมเลโลกอปาจนาทีดูลลานาคนนี้คุโลจังนายมมือแลงายะญามาบิวมะบิวเลติมาปาฟายงามาบิวมะบิบิมะลอยญูตีนิซุมเอเลเอเจสุจูญาเมโลพาลุโฮสุจูญานากาโฮสุจูญาปกชาจิโฮสุจูญาแลงะลอยญูทมินะกอนาติมาจิยอบิวนาทัสจูแลงายะญายอบิวนาทัสจูแลมาบิวฮือตูลอยญูทมินะฮะกาโกเนติมาปาฟายฮือดงโอลมเลโลพัจจันเนมางาจืออัยญิตุลอยญูหลอยญูญูจิคนนี้อัยามจิกลางาอัยญูกะปาหะเจลาหนาคนุขยะชะกาเลบินะหามากะปาหะเจลากตนิลอยญูงาคนนี้จิละหนายะพอนาวกลังหมายัญญูอัยอัยามติโกโลวุลาเนเชลากเนมายุคันจดันเนลาลอยญูกะเนตนาอัยญีคนนี้อยู่อยากก่อนนี้ฉลาดมีรอยอยู่อยู่ผ้าอยู่มือเนี่ยขันนี้สอแล้วไอ้ยามเย่ล้านในหัวล้านก็นี่พัดทำผู้ทันจุลามาเย่ยืนยุ่งจีละเฮน่างก่อนนี้หวยมาอย่าพอนาดูธรรมะกลางหือมา
1: ดูข้อเหรอคนนี้ก็ว่ามีเดียวมันยาแล้วก็เนี่ยจีจ้องเลยทำมาจ้องอะไรจ้องเลยแต่เด็กมีหนุ่มเขาจุ่มเบิกกินอะไรจ้องเลยแล้วไอ้อ๋อจ้องเลย

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริลหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริลเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการ

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
1: ว่างหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้อมมือ
3: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจารวิออกพะโล
6: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัต

0: ลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0532760068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โอ้
2: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ามือสูงพี่น้องพงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูกอกูกวนค่ะทบกันเตียนเอาตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยเสียงหับการคุณดังเมืองจึงไทยสวทเก่งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นอ้อยกออ้อยเซพี่น้องเขากูวันวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมขาเฮาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมู่ข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินหบทบจอมพี่น้องเขาเสเอามาดังเพลงความอย่าผินเผือกใจเหล่าปึงห้องไหวนี่ก็เป็นเพลงความตีใครมาปั่นฟังเอี่ยก็ใครมาลาดว่าลองยาเมากำอ่ำก้าลองยาผินผึกยาผินเขาเฮโรอีนยาไม้ยาอียาไอเฮปปี้วัตคอลาจงคอลาเจนยาเคยังเสมว่ามันอ่ำเจอพอดีตอนแต่เขาขาอายุก็พอดเคแทงก่อนมีพอดอะไรอ่ำก้ามีปะพอดเคแทงเสมจะในก็หลงเลยฟังกันไว้มังก็ในที่จับในคำว่าสันว่าสายหลงไว้ในค่ะเนาะหนุ่มยิ่งหนุ่มใจวันเขาเมืองเขายำพองตะเหลวนั่นในทรงเกือกกันคิดซ่ากันเป็นแฟชั่นกะก็จังเป็นไรก็หนอได้ลองตั้งซะในพอดเคในลีโกเนี่ยในคาเนาะเดี๋ยวก็มันเป็นลองผิดปักเปิงใหม่มีจอมก้นขายก็ญาติตัวต่ำตัวต่ำมือต่ำเงินตัวคอกก้นกินก็ญาติเหมือนกันหลุดเลยฟังกันไว้จอมเพราะว่าเปิ้นหันนั่นน่ะเนาะพี่น้องมันก็ว่าไอ้เฮายังสวมหันเปิ้นว่าหางเออนั่นมันก็ตันตุ้ยจัดตัวกูก้นนั่นก็ไว้กะว่าเฮาขาดถูกเลยฮู้ว่ามันผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเสนอฝากฟังไว้ปันในข่าววันเขาเมืองเขาแต่หรือก็ซ้ำเป็นอย่าไปว่าวันเขาเมืองเขาแพ้ล่ามมากค่ะตั้งแต่ก้นเขเขามาเหตุการณ์ก้นแจ็ปเพียนก้นมิจฉาชีพก้นหยอกแหลนหนึ่งออนไลน์เขาควักล่ามมาตั้งเมืองจึงไทยในก็มีKTVKTVม่านKTVน้ำเนียนเย้าในค่ะพี่น้องเขาขาอันดีคึงปองให้สร้างเลยลองตั้งดีเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดตาผายหนึ่งสิคึงบอกให้สั่งว่าเปิดเศร้าสี่โจมองในคานอลายลายตีโยก็ลูกอ่อนนั่งยิงอ่ำมาก้นใจอ่ำมาอันเป็นหนุ่มสาวเขานั่นก็อ่อนกันกว่าเหตุการณ์ในนั้นในเงินนำเนี่ยการเช่นนั้นเพราะเหตุการณ์เนี่ยตั้งนั้นการเหตุการณ์ออกแห้งอินห้าเหตุการณ์ต่างมีอุ่มขยี้แล้วเพราะเหตุการณ์เช่นนั้นคนก็ติดอ่อนกันเปลี่ยนไปหลากหลายนาการกับเหตุการณ์เช่นนั้นก็เหตุการณ์ลองเคทีวีในครับเจมส์ในเย้าในมีเงินมาในก็ไม่เมหางไม่พังค่ะมันลุกมันเออยู่มันอยู่ที่เฮือนอิดนะมือสองปีป่วนมามันมีอยู่กับเฮือนคิมุกดึกย่อยจำตั้งรู้นั่นแต่ลืมจะห้ามฮะว่าเราตัวในคู่นังก็เป็นหน้าก็เป็นกับบล็อกเดียวกันหมดเสียกรรมหมดหางมีหางเคืองหมดในค่ะเนาะกูลองกูอันย้อนเพื่อมันเป็นการหากินเขานั่นค่ะนะลองตั้งซะในหันน้ำนะคะต้องตั้งซะหน่อยเนาะก้อยกาว่าส่งฮู้ข่าวว่าพรตุ่มยอนลองหางเคืองไม่หางซิดใส่แกนนันว่าปัดถือใส่แกนนันว่าเพราะรัดบางคอมันไรนะเนื้อในหลวงเลยฟังกันไว้เพราะอาศักตึกเหล็กในป้อม30คืนเนื้อในอย่าไปเฮ็ดค่ะพี่น้องเขาขย้อนปันฟังอ๋อเพราะเฮ็ดเราในมันตีเป็นลองกันยาเมากรรมอันหนึ่งเลยลองเฮ็ดหางเคืองเลยก็มากรรมพ่อพยายามกับซิดกับซ้ำมาเนี่ยค่ะมาอะไรกันในมันหย่อนกันในมันเคียงกันในมันหูกันในมันเป็นห้อยตีนนกตีนกาห้อยตีนหุ่งลงมามีจำเสนอสิก็ขึ้นเฮ็ดกว่าเนี่ยก็จะเหลวแน่มันเป็นลองลดย้อมลองการลดอันนี้อันลดย้อมตั้งอันปีเขาขาดอันนี้ค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเจ้าในก็มีมาลอกไล่มีหลายอันมันก็เกากินดิชอกอันวานั่นในตั้งกินมังอันในยายาอันนั้นก็นำชงมังอันในพอมือเขาขาอันกินเขาก็กาพายอ่อนพายหลวงเขาขาปักเก่าเปิงเก่าอยู่ก็ไม่พอเขาขากินอันนั้นไม่เอาในซึ่งพอเขาขาอันกินเฮวันสองวันในอํากว่าเอาค่ะภายหลวงเฮาค่ะเขายามก่อมเมียเนาะจําซื่อในค่ะเนาะมันติมีมาเฮาก็มันติกะบ่ห่มได้กินนี่มันก็เต็มเลยกะตุ่มยวนให้เฮาค่ะใครภายอ่อนภายหลวงกว่าเฮ็ดจังไหนอ่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะแล้วก็พอเป็นจังนั้นมาในบ่เฮาค่ะกินนํานํานี่ก็ไม่บ่เฮาค่ะกินอันนี้มันก็กินนี่ก็ลงกะกินนี่ก็มันก็ติภายลงกว่าให้ได้ต้องเจอค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกินติ๊กๆไหนก็ไม่ลำไส้เขาคันในมันเตะผู้มหรือมันเตะทับผู้ว่าเขากินอะไรลงกว่าไหลลงกว่าจุดป้อมกินก่อนเป็นก็ไม่ป้อมมีอีสังในลำไส้อย่างล่างเป็นล่างเป็นล่างไปติ๊ดติ๊ดมันก็วันล่างเป็นอันเลียนไว้นะเยี่ยวจังหู้ค่ะกินน้ำปุ้นตีนในเพียวก่อมลีค่ะเนาะมันเตะจางให้เป็นแก่นสารลำไส้ค่ะพี่น้องเขาอันไหนหลุดเลยฟังกันไว้จอมในค่ะเนาะผู้ว่ามันเป็นพรลีผู้ว่ามันเป็นเสื่อไหนก็กาพ่อนตุ่มยวนอันที่เขาขากินหึงนั่นมานั่นมันเป็นเสื่อหือไหนหลูเลยหูปลาจอม
ตอนดับปอก้าเมฆายเขาก็ลีจ้าเจออันใกล้ส้นห้วยพี่น้องเขาเขาก็ลีเข้าหนังกันขายเจ้านั่นก็ลีไหนนั่นค่ะเข้าคาหรืออะไรหรืออะไรหรืออะไรหมอกลัดมันลองพ่นตุ้มยวนมันไหนค่ะมันก็กินไรลีมันก็ก็อ่ำฉุกเมียนเจมเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะหรืออะไรฟังกันไว้ลองปืนเผาอันป่นหรือสิอันมันเปลี่ยนอยู่นั่นก็เดี๋ยวจังเฮ็ดให้เขาค่ะมีตั้งผิดอะไรเหมือนกันนี่ค่ะเนาะลองตั้งเจอในค่ะเนาะในวันเมื่อไหร่ก็สําเป็นวันศุกร์ไหนค่ะวันศุกร์เสมื่อพุกวันเสาร์อาทิตย์ไหนค่ะพี่น้องเขาจองไรลือการกันค่ะบ่ไรลือการนี่ก็อย่าลืมค่ะนะเดี๋ยวกว่าไรไปไรก็หลูไรฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะออกมาปีๆน้องๆเขาค่ะกูก็กูคนจังหนังในเนาะอ๋อค่ะเที่ยงร้องหนึ่งเนี่ยค่ะมาด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าระสีกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะยามพองแต่เหลวก็ยังตึกถูกเลยไว้ฟังกันไว้อยู่เนี่ยนะคะเมื่อหนังตั้งไม่เสลี่ยงค่ะพี่น้องเขาจะเหลวในไม่เจอแห้งเหนียนเนี่ยนะตั้งไม่เสลี่ยงในเนี่ยนั่นค่ะน้ำห้วยน้ำเถินไหลล่วงมาลินหยดลินกุนลินปังที่ตั้งเอิงป่าแป๋มึงไม่เสลี่ยงจะดอนไม่ห้องสอนเด้งล่มกุนติงเสือจอมเซนตาสายตั้งไหนค่ะโยก็ยังมีปากลู่เสียงอสักสายใจกว่านึงก็เทียงลูกก่อนในคานอยโยก็ตะเหลียวในน้ำเมน้ำย้อมในเพิ่มเตอร์ขึ้นสูงมาล้นเย้าไหนค่ะผายดั้งปันข้อความเสื้อบอดแคดข้อปันฟางไว้เย้าในนั่นค่ะเนาะให้จะเจออันอยู่หิมสับแม่น้ำนั้นยกของไว้โคกของไว้ดีสูงไหนค่ะโคกของเฮือนเยอุจับปิกเจอันลำลองเอาไว้ดีสูงอันนั้นก็พังแฮนกว่าอยู่ไว้ตีองตีหลอดเพนี่นั่นค่ะพี่ผู้เหล่าพออยู่ตั้งนําแม่ย่อมตั้งแม่สะเลี้ยงแม่ห้องสอนจําจะในก็หลูเลยฟังกันไว้จอมเยาะก็เซียนตาสายตั้งบางตีกว่ามาอําไลค่ะพี่น้องเฮาเขาเนี่ยก็หลูเลยชมด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะเนาะโยก็ยังมีเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ได้กว่าจ้อยแถมในค่ะคู่ตีโรงเรียนบ้านห้วยปังพังนะคะออกในพื้นตีเฮิงมันหลอดเพแทงลูกก่อนเย็นบ่ว่าเซียนตั้งนั่นก็นําไหลเสาะเขามาให้ก็ตําดาได้กว่ามาก็อยากคันเจอเอามาได้เป็นคู่สอนเอามาได้เป็นลูกอ่อนโรงเรียนจําจังหนังในค่ะบ่แม่พี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะเนาะโยก็ตั้งเบสเลี้ยงในนี่ค่ะลินมันก่นเตียงเสิร์ก้นใจอาสาขา16ปีลูกเสียงสายใจกว่า8ในค่ะอ๋อมันใจอยู่ไว้ดีวันแม่สวรรค์น้อยนี่ค่ะแม่เหาะมึงแม่เสเลี้ยงในค่ะอ๋อโยก็ลินในมันกุนเสมาใส่ที่เทียงเฮือนเขานั่นเสียงหน้าเขานั่นขนาดเนาะออกมาอ่ำไรเสถึงอสักใส่ใจกว่าแปดในนั่นค่ะอันนี้ก็ยินเสียลายมองใจจอมก้อนลู่เสียงกว่าติแรกตั้งมุ่งหอเฮือนเขาเต้ๆในนั่นค่ะพอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวจนถึงลองคืบหน้าลองหิมหัวมอคาอันกาวักปองเป็นไรออกมาต่อไต่เคนีฝากตัวจนถึงพอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะโยก็มาตวยเทียงรองนึงไหนนั่นค่ะพ่อเต็มมาตวยตั้งมึงห่มตุ่มเมียนมามึงไตเฮาขาหลายตีหลายตั้งก็ยังตึกเต็มมีฝนตกลงมาน้ําลินหยดลินกวนลินปังหลู่ฟังว่าอย่าไปกะอยู่ที่ในกลางปางกูเนี่ยผ้าผ่าโยก็โวกวายเฮาขาหลู่เลยหางเฮียนเอากะไว้ในองตีที่มันหลอดเพลที่มันหลอดผลสอบผลไรจําซื่อไหนค่ะมาเข้าเจ้าน้ําตอนเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหนาวเขานั่นก็รู้รวมได้ถึงนั่นคือมันปกติอมีหลองลู่ซุ่มอํานั้นก็อํามีลองรู้ซุ่มน้ําในนั้นค่ะฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาแทงลองนึงรู้ลําได้ถึงลองป้ายอยู่ลีกันจอมในนั้นค่ะย้อนบ่ว่ามึงห่มตุ้มเฮาคาหลายๆตีนะคะย่าก็เว้งภายคุณก็ลูกอ่อนในเซเว้งภายคุณก็เป็นต้องเฮนะคะคมๆใกล้ๆอําอยู่ลีในนั้นค่ะตีนออกเป็นตุ่มเป็นน้องมาจําเจ้ในน้ําหน้าย้อนเปอว่าน้ำลินหินผาอําป้อเข้มแลบนะคะโยก็ตั้งกินตั้งย่ำเหมาะจําเจ้ในค่ะเนาะหรือเลยฟังกันไว้ในข้าวฝนได้เป็นตั้งเป็นไขวัดใหญ่ตั้งเป็นต้องกว่าต้องเฮจำเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลูเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะโยก็ลองมดใส่เสียนใส่ก็ลำลองเนียนน้ำกินน้ำเจอป้อนน้ำอ่ำจืนเสือเสียนเสือนั่นก็จางเป็นตั้งเป็นค่ะไม่ได้เป็นต้องเฮต้องกว่าต้องปุบต้องป้องเนี่ยค่ะจับตั้งเป็นเลื้งว่าหนาวใส่เกลือจำเจ้าในผิวหนังคมคมกายกายเนี่ยค่ะโยก็เป็นตั้งเป็นโปลิโอป้อมเลยซ้ำยายาวัคซีนจอมหนังเหลินอันที่ปืนตั้มวางไว้ปันนั่นเจมเจื้องหนังไหนค่ะลูกอ่อนลำลองเนี่ยค่ะเนาะก้นลวงก้นลำลองเหมือนกันด้วยค่ะเขาขาดถูกดีเลยรูรวมด้วยถึงเขาซึ่งหือเฮาปลอดเพศตั้งเป็นกูสำเสียนเปิงนั่นในก็อยู่ดีก็เป็นพ่อเป็นแม่รูรวมด้วยถึงเขาไฮลีในนั่นค่ะอ๋ออย่าไปอยู่เมากินหมางอย่าไปเฮ็ดลองอันอําลีอย่าก็อย่าไปกินเล่นสุดหลุดหลุดเล่นยากินยาเมากรรมในลูกๆหลานๆเขาขาดเสกกรรมในนั่นค่ะในก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจังหนังไหนค่ะหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันนึงหูก่อนค่ะส่งขึ้นมาอุโอจํากันเพียงความหวานในพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาห้องความฝากถึงเลยค่ะใจหันเลี้ยงห้องไว้สุดถ่อมค่ะ

ในวันมื้อในซ้ําเป็นวันศุกร์ค่ะเนาะเฮียก็เป็นวันเลินเก่าเมื่อ8ค่ํานะคะเป็นวันศีลวันธรรมตนหาเจ้าคือเกยําพุทธภาษาเขานะคะครึ่งปองเฮ็ดสร้างการตั้งลีไหลกูมือกูข้าวอําลึกวันอําลึกมือนี่นั่นค่ะเนาะอยู่ที่เจ้าเขาค่ะร่อนร่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮียก็วันฮบชบจอมกันเจ้าดังไหนฝนก็ตกย้อยๆเต็มเจ้าเต็มเจียวเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวมาเหตุการณ์ก็พอดีว่าข่านนี่เพิ่นทําว่าเออก็จ้างสู่มาเหตุการณ์แล้วก็มันจะจ้างสู่ข่านทําแต่ว่าในเที่ยงก็กาเลยมาเนี่ยค่ะเนาะโยก็ตะเหลียวในต้องจ้างเจดอนเก้งใหม่ในเนี่ยค่ะเนาะลูกตีเฮือนมาในเนี่ยมันไข่ไข่ไข่เสียข้าวยามหึงอีกหนึ่งย้อนเปิดสั่งแล้วย้อนเปิดว่าเสียนต่างเปิ้นเมเมควักเฮิงมันกว้างขึ้นกว่ามาเลยง่ายขึ้นจําจนในสิเฮ็ดเธอลดกาดาเดมาในก็เตเลยกะกล้วยเป็ดไก่วาไก่พี่น้องเขาโอ้ยการนํามันลดไข่ทั้งการแห้งขานค่ะเหตุการณ์นี้มันกึ่งงามกันอีเดียวค่ะพี่น้องเขาก็กะอําลือไหลว่ามันหลูเลยมาในก็กะคัดใจมาพอดีเอารถเครื่องมาในซ้ํากุโพนทําตกให้ในขณะพี่น้องเขาค่ะเออมันเป็นไว้จังไหนนี่พี่น้องเขาว่าปีเขียนเต้ค่ะเกิดเมืองในเสตาปีเหตุการณ์เจอจัดตาใต้แลกูเจ้าคือยินชมขอบใจเย็นน้ําค่ะมันเป็นเลยเสือหักค่ะเนาะยกอค่ะก่อมทางว่าคาเดเลมานั่งอยู่ที่ในย้อนเปิดสั่งนะย้อนเปิดว่าค่ะก่อมเลยพึกการมาผังภายทั้งในภายทั้งภายลาดภายจ้าภายหยังกําน้ําเฮาก็ได้อยู่สร้างกินเซ้าเฮาก็อยู่เลยว่าเออเฮาฮู้ว่าตัวเจ้าก็เป็นใต้เออเฮาเป็นใต้นะในนั้นให้นั้นก็เขาอยู่ตําเจอในนะคะก็เฮาอยู่ทั้งในถึงมือก็เล็กยกอก็ไม่อูเฮาค่ะในๆยอบเฮาค่ะติเลยว่าสั่งในกะเฮาว่าน้องยอมจะสั่งให้เฮาค่ะกะเฮ็ดลิกเคกลางในเจ้าเฮ็ดลิกเคคํามากกว่าเฮ็ดลิกใต้กลางวันกะเฮ็ดลิกไทยให้ในที่ๆข้างคือล่ะเออไปเป็นจังนั้นมาในเฮ็ดเฮาให้บิคันกว่าเอในก็กะพรหลีมันอันที่เฮาไหลมาจังนั้นก็ยินชมขอบใจก็เป็นพ่อเป็นแม่เต้ๆนั่นค่ะที่เร่งล้อมเฮาค่ะมาเลยหลีก็เป็นการเต้ๆว่ากําในหน้าการอันที่เฮาค่ะเฮ็ดอยู่ในเพราะว่าเฮาค่ะมีน้ํากระตั้งเขียนน้ําเตอหรือสิอันมันเปลี่ยนอยู่นั่นนี่เฮาตื่นติเลยมีคนยอมรับน้ําหรือสิคนอันที่อําพ่อหมอน้ําจังไหนหลักง่ายๆค่ะพี่น้องเขาค่ะยกก็ไม่เพราะว่าเขามาเหตุการณ์ที่ไหนเอาไหนลองภายลาดภายจ้าน้ําเสียงติเลยไว้จังหือนี่นั่นค่ะอําใจว่าจะเป็นสุบันคนสุบนะดีในเปิ้นติ่มซ้อนจังนั้นว่าอ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะยุบโตยกขึ้นมาจังนั้นอันนี้มันเป็นลองปานใต้กุปานเก่าจังนั้นค่ะเนาะกําไรพอเฮาเข้ามาอยู่กันในหนังคือมันติเข้าสู่ในจั่นจึงเมืองเปิ้นนั่นนี่เฮาติเลยลัดเลยจ๋าจึงหือเฮาติไว้พังห่างจึงหือจึงจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ไม่สูงวันซอกแก่วันซอกแก่ใจค่ะพี่น้องกําไตได้ว่าเป็นวันศุกร์ไกลค่ะเนาะเพราะวันซอกแก่นั้นไม่ได้เป็นความปาลี่อํานั้นก็ความมันได้ว่าตอกจ๋าให้ในนั้นค่ะเนาะกบนั้นแหละลัดวันศุกร์ไหนแล้วค่ะไตเนาะเออกํานั้นอําใจใต้มีคําสอนบ่มีใต้มีคําสอนแน่ไม่สูงวันสอกแก่วันตั้งหน่วยวันแอ่งกาวันปะตะหู้หวายจังได๋ค่ะเนาะเออกํานั้นมันก็ก็ดีเออเปลี่ยนใต้หลายเมืองหลายเจตวันมันก็ติอุบกันติเปิงกันอีกอ่อนนึงจังนั้นค่ะเนาะกําไรพอมาลัดคือลองตั้งจังนั้นเดี๋ยวในพี่น้องเขาจงฮู้ค่ะคือว่าการที่เฮาค่ะมอนนําเสเปิ้นก็ไกลอย่าไปสําเมียนนั่นน่ะเนาะเฮาค่ะหลูเลยพึกนั่นค่ะนะในพี่น้องอ๋อหมอก็เลยพึกก็ไม่พอมาเหตุการณ์ที่ในเอาตาที่พึกมาลาดในติเลยก็สอบลีกติเลยเข้าจอมเปิ้นภาษาความไทยความอังกฤษขาวนุ่นขาวในติเลยก็พึกลาดเฮาก็เปลี่ยนภาษาก็ไม่ปองความหลูเลยเตรียมดิกใต้หลูเลยเตรียมให้เพียนลาดหึงวันเพียนๆในนั่นค่ะลาดล้อเล่นกันบ่เป็นจื้อกวนจื้ออองตีอํานั้นมังจื้ออันที่มันเปลี่ยนอะไรนั่นก็ติเลยลาดกว่าจอมจังนั้นในคานอมตั้งจังเปลี่ยนกว่าตั้งมดหนังเก่าเห็นในคานอพี่น้องเขาเห็นเพราะว่าภายใต้เขาคำมันมีในก็คัดเจอตอนแต่ที่ลัดความใต้ให้มันเพี้ยนๆนั่นขนาดเนาะคัดเจอไปเจอว่ามือใหม่ๆเขาก็มอนะย้อนเปิดสังคมเลยเห็นการมาภายทั้งในนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะอําเลยเห็นมาฝ่ายทั้งในย้อนนั้นแค่ดอเขาหลุดเลยเพี้ยนและต้องเคยมาใช่ไหมมันก็เพราะว่าลัดความในแต่ได้เป็นผู้อ่อนหัวนั่นก็แต่ที่ลัดให้เปิ้นอยู่นั่นในอย่าไปกอดไก่ให้ลัดค่ะคาหันขนาดอันเปิ้นกอดไก่ให้ลัดว่ามาตึกส่วนพี่น้องอันนี้ข้าก็หลักลาดกับตั้งหลังว่าเพราะได้เป็นผู้อ่อนหูก้นก้อนหนึ่งในอย่าไปกอดไก่ให้ในเฮลัดเหมือนเชื่องว่าเก่าในนั่นอํานั้นก็ว่ามีลองอําหลับในใจให้อําหัดเปิดเผยเปิ้นๆมดๆให้ไหนมันติมีลองเปิ้นติตวยเจ้ามาก้นก้อนในมันวนจังหือ
พราะเป็นก้นจิตวิทยาอันนั้นก็ก้นมีปลายบ้วนปลายอันที่ปลายสายอันที่เปิ้นหมอทัดสร้างก้นนั่นไงก็ในมีทั้งผิดมีทั้งผิดก็ในตึกอําดับอีหยังไว้อยู่ในเปิ้นเตฮู้ค่ะย้อนนั่นแหละการลาดการจ้าการเฮ็ดนาการไหว้ผางหังนะคะผางหังโฮต่อตีนที่เฮ็ดจังหือมือเฮาติเลยไหว้ไกลไหลมันก็บ่ลาดต่อเปิ้นในมือติงําไว้ให้ในติแน่ใจมันติใครว่ามันติมีหังเหมียวเหมียวมันติมีค่ะลงตั้งซะในก็ติไหลเลเพียนป้าในคณะพี่น้องเขาค่ะนั่นการเลเพียนนี่มันมีที่สิ้นสุดไหลนั่นค่ะนะก็นั่นแหละข้าเจอเลเพียนนำๆตอนตาพื้นหูตั้งหันเฮาค่ะเอียก็ออกวันออกเมืองนำๆมันก็ถามว่าที่ออกวันออกเมืองแล้วเฮาดํามีเงินออกวันออกเมืองกว่าเลยตัวเจ้าเก่านี่ก็เล็บเฮียนด้วยทั้งสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์อันที่มันฉุกแม่นมันก็ได้ปันเพิ่มเติมปันนำกระตั้งแขนเขาค่ะไฮไลท์จึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาปันยังเจอกูก็กูก้นอยู่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะหรือใส่ถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันก่อนจองขึ้นมาโอ้จอมกันทั้งกำหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาใครอยู่จำกันในตอนการเท่าคาดีในห้องปล่อยเสียงโซว่าเท่าเก้งใหม่ AM 147เท่าเกลาเฮิร์สค่ะจำเขายิงหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสบอมัยพี่น้องเขาค่ะความอันเยี่ยวตัวกว่านั้นเป็นความหยุ่มละเลือนผู้ของไหวในนั้นค่ะนี่ก็ที่เป็นเพียงความหวานหูถูกใจแทงหนึ่งโหที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาในตอนการเท่าคาดีในอย่าลืมค่ะลูหลอมต้อยถึงลองไปอยู่ลีกันจ้อมในขายโยก็ปืนก็ตีนยอบไรดังหวานเท่าเมืองเท่าดังลูกหวานให้ส่งจู่เมืองระแข่งเนี่ยค่ะเป็นตีนยอบเลยลองยาเมากำ 36,000 แห่งล้านปลายเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยก็ซึกมานปืนเผาไว้มือวันที่19เหลินชน82แห่งปลาย26นั่นว่าตีนยอบเลยยามายาเมากำ24ล้านปลายสร้างเงินมัน36ปีเหลียนปลายนั่นขนาดพี่น้องค่ะโอ้น้ำเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะโยก็ตียอบไหลจ้ายสองเกาะเนี่ยค่ะยาเมากำได้เป็นคู่ของจ้ายสามห้องเล้าปานตีอยู่วันให้เจเวงเกซีเมืองไต้ปอจันเป็นก็ขายบันเซและเลยถูกตียอบจอมตั้งพองอันโตส่งจูเมืองระแข่งนั่นซึกมันปืนเผาไว้ซึ่งไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในกฎเลยว่าน้ำตีน้ำวาพี่น้องเขาปืนฮิตตีฮิตวาเนาะหนูว่าปืนหมักมันมีเงินคำกันในมันเปลี่ยนซึ่งไหนสว่างหาเมืองเฮามาจ่ายเมืองในจำเจ้าไหนคะเนาะกุ้ยกาลองอะไรอันในเปิ้นที่ปักตาไปตุ้ยเฮาค่ะเนี่ยอําว่าอีหยังก็ยาวเงินในบัญชีเฮาค่ะ5เงินในปะเบี้ยเงินน่ะเงินเข้าเงินออกค่ะเฮาค่ะอยู่สร้างกินเซาจึงหือสื่อโซเชียลมีเดียเฮาเปิ้นเผาไว้จึงหือเนี่ยค่ะกวนนั้นเปิ้นมักเปิ้นมีเต้ๆเนี่ยหําก็ใกล้หันเปิ้นตังนี่หยังนี่ค่ะเนาะในหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมนี่ค่ะเฮาก็กูย่าจักมันนั่นค่ะเนาะยอก็คนไทยก็ติยอบไหลกวนเมืองแขอันอ่ำมีไหวเหตุการณ์เอากาจัง1วัน2เหง2ปากวัดเงินไทยค่ะปริหารไทยปืนเผาปึงแผนการติ้งยอดเพียวมวยแห่งการชื่ออันอ่ำมีวัดไหวคว่างอยู่เซานั่นเลยฮู้ว่ามีแห่งการเมืองเคเจอพิษใหม่มีเหตุการณ์ก่อสร้างอ่ำเลยคว่างอยู่เซา1วันไหลเลยกาจัง2เหง2ปากวัดเงินไทยค่ะตีนยอบไหลก้นเมืองเขหาก็มือวันที่19เหลือนชน82เฮงปลายเศร้า6นั่นอันเจ้าวีซาแอลเลเข้าเมืองไทยเซอัมมี่ไว้คว้างเหตุการณ์ตีห้องการก่อสร้างอันอยู่ตีเว้งห้วยขวางกุ้งเฉบเนี่ยค่ะกดทัดไรฮู้ว่าเจอเขาในเหตุการณ์1วันไหลเลยกระจ่าง450หยวนตกสร้างเงิน2เหง2ปักเงินไทยค่ะเหตุการณ์ก่อสร้างอันถูกแม่นจอมปักเปิงเมืองไทย1วันไหลกระจ่าง2เหง2ปากหวาดในอ่ำมีอ่ำเมียนจ้อมปึงมันแลจังไรตี้ยอบกดทัดด้วยในนั่นค่ะยอกอปลิกไทยเขากดจัดได้แทงตีการก่อสร้างในเจตอนระนองตีตี้ยอบไรก้นเมืองเคอ่ำมีไว้ข้องเหตุการณ์แทง18ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะพ้องเขากดทัดนั่นไว้เสียแห่งการเมืองมาไรแห่งการเมืองเคออนกันแลนไปนั่นเยาวตี้ยอบไรก้นเมืองเค18ก็เลยกดเจ็ดหันอ่ำมีไว้ข้องอยู่เศร้าเหตุการณ์เสตาเฮกเซก็และเตเอาตั้งผิดกว่าจำหนังปักปึงหมายมีกว่าเที่ยงซึ่งไหนนั่นค่ะว่าแม่พี่น้องเขาค่ะในกฎเลยว่าเฮ็ดผิดปักปึงหมายมีไม่อยู่เศร้าทางด้านเมืองจึงไทยแล้วก็กาเฮียงก็เลยนำตื้อปนตีเป็นตีปักตาตีปืนตุ้ยนั่นขนาดน้องพี่น้องเขาค่ะซึ่งหลังไหนค่ะอ๋อนี่ก็ออกมาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาให้ไรเงินถ่อมจอมกันซึ่งหลังไหนค่ะหรือเฮือหรือเจอถ่อมด้วยแทงเพียงความหนึ่งโหส่องขึ้นมาอุ้งจอมกันแทงย้อนมาโหในเนาะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะข้าวยามก็จำมดจำเซงเนี่ยนั่นค่ะยินจมขอบใจถึงพี่น้องเขากูก็ดีไปข้าวยามมีกะขันมาถ่อมซ่อมกันที่ในนะคะย้อนเฮาปอมเมปีๆน้องๆเฮาเขานั่นอยู่ลีกินหวานก้างยานเพเขนหนังกังเจอยังอ่านนั่นให้เต็มทุนกันกูก็กูกวนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเย้าเนี่ยนั่นค่ะขอบใจใหญ่น้ำค่ะนะแต่เร็วในตัวกะดิผัดกันนี่ก็อินเทอร์เน็ตก่มบ่ไคลีในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะมื้อพุกมาวันเสาร์อาทิตย์เหมือนในวันศุกร์กว่าเลยไปเลยให้รถเพิ่งเข็นกันค่ะเอี้ยก็มื้อพุกมาอยู่จำกันค่ะหน้าบีมอเขาโดนเดี๋ยวมาเหตุการณ์เหมือนเก่าค่ะเลยเขาเวียนเนี่ยค่ะเนาะมื้อพุกมื้อฮือทั้งสองวันเนี่ยมื้อพุกที่มีความปานเก่าส่งยินจู้ถึงพี่น้องเขาเอี้ยก็มื้อฮือที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเขาแค่เราไปมุ่งว่างปันแห้งใหญ่น้ำเซกัมเอามาได้เป็นตั้งเรดิโออมล้มเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮอร์ตีฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่สามกรมประชาสัมพันธ์เหมือนในเขายิงหมวกขาวนุ่นผัดยันเมื่อก่อนค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจร

0: กลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพโดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเลียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรๆใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อื่นหน่วยเน่เนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติอะเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์เ
1: หมือนซุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่อลัว
7: ยอชายอดอมมือ
6: ลองหิ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกพะโล
10: อาเชื่อเฮทีเลียงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: เ
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: ซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเดเก๋ขอมอรอยอจะก็มอคอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เดี๋ยวจอเจอคอมมออัวจียอหล่อนเดี๋ยวก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่ตัวใส่อีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออัวสิทธิ์เส้นยอดวันเดี๋ยวเจรุทอจอเจอคอมมอเนี่ยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้

มงอีนูไปหาอ้อรายังสองจูไปหาเถาซื่อห่อจื้อเต็งฟูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาซื่อห่อเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวฮางเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมงย่อไป

เงาจงอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาตรอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ต้วนจืออีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้โจเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอดจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนุนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานุนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อหตาเล้งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งกลางจือนัวรอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนฉาไม่วิย่อหตากูจีย่อจวนดักสู่ต้องจัวเลยเจยัวจือมั่วเล้งตือลูกใจไม่เลยสุดต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ชวนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้ชวนจื้อมอง

0: 转着转着那一个找的你去呀乐活来西呀。
1: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีรังลูเป้าคือหาสูจอดซื้อทุเรียนเจ้าลูถังจัวสวดเล่าเตาเป้ายอฮาตาเล้งตือคือหยาน่อจอดซื้อทุเรียนฮะหยัวสู่เตานองดอกหนัววิจอดซื้อทุเรียนหนัวหลังเตาหลังนอนสู่แต่อย่างของคือเนื้อจื้อซื้อหูจื้อเตาหยัวอวดจัวอยู่ปวดจู้ชาเตาหลอสยออยู่มัวเต้กังมอหยังยอดส่วนดอกอยู่ลูจีเตาอ๋ออียอดจอดเล่ยจอดเจ้าเนอมาจื้อรงนอนสู่จอซื้อทุเรียนวิยัวเสียงอวดจัวอยู่เตาใจจอกั้งมอบเปล่าเฉยห้าอยู่อวดจัวอยู่ลุจีกู้กู้เหงอวดจัวจอระบบเผาพลานหนืออวดคลังหนูหยั่งเข้าใจมาเถ่าเกอร์อยู่อวดจัวอยู่ปวดสุชาตาหมออ้อยอจอกัวกังรื้อน้ำอัดลมมาอยู่อวดจัวจอกังรื้อกืนยอดจัวหูอยู่จอศูนย์ช้างเนื้อกังรื้อชาเข้าใจจะอยู่เสียงอวดจัวอยู่เต้าใจจอกังหม้อโรคอ้วนห้าจอกังหม้อเปล่าเจห้าจอกังหม้อช้างกังรื้อห่าอ๋อไปยอดจอยูมีลอสยอดจอเร้าหมอกือมั่วจอจอชาชาเหงมาโยฮาตานอนสู่จอหนัวเตยู่อวดจัวอยู่ท้องอืดลอสยออยู่เพ่งเจ๋งเจ๋งลุบล้างเหงมาอยู่อวดจัวจอระบบย่อยอาหารนึกจืดฉวดทรงห่อเปล่ายอดจอกาแฟลอสยอดจอเครื่องดื่มกือมั่วคาเฟอีนชาชาเฮาโจหูมาอยู่อวดจัวอยู่ลูปล่อยเนื้ออวดลังหนูวิหาตาอยู่อวดจัวลูปล่อยเนื้ออวดลังหนูยังยังเหงห้าอยู่อวดจัวอยู่เลนช้างเนื้อชาห้าอยู่อวดจัวลูเฮาชาเนื้อเชงเชงอ๋อจื้อยอดจอของกั้งจื้อแห้งๆลอสยอดจอของกือมั่วจอน้ำตาลชาชาเขียวจอหูวิหาตาจอกีกือกั้งจื้อห้าจอจอลูเนาะว่ากินเตาๆแห้งมาอยู่เสียงอัวจัวเตาใจจอกั้งม้อนฉังกั้งจื้ออ๋อห้าอยู่อัวจัวจอกั้งจื้อกือเนาะจอหูจอนฉังหนึ่งชาเข้าใจห้าเจ้ายอดจอชั่วยาลดความดันลอสยอดจอชั่วยาขับประแต่ว่ามาวิหาตายอดจวนดอกจอดซื้อทุเรียนมามั่วอีจอโพแทสเซียมยอดจูหูมาอยู่อวดจัวอ้ออย่างชั่วหนัวอวหนูจัวยูรุจีเตาจือรงเหงมากีกือหยวนนอทุเรียนเอจงมาอยู่จุเตาอวดจังเลยหนัวนออีจูอ้อลูนงต่ออีราซื้อฮะเถากืออยู่นอตังหลอกมาอยู่จุเตาเฮาเล่ดาวดาวมงเหลาจอดซื้อหนัวจือตังเลยหนัวซื้อยอหาตายวนนอหรือที่อ้อนวเจยัวจุเตาเจกือยังเล่นเตาเปล่าจุเจ้าชั่วโมงมาเลยหมังนออาจวนซื้ออ๋อหัวยอฮาตาเล้งตือกือมั่วจอโรคประจำตัวมายัวจุเตามงปรึกษาจุจอกือชั่วปัววันได้กือยัวนอจอดซื้อทุเรียนหนอเนอเจนูนัวกูกูจัวมั่วร่างลูเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปอีจงหนาจือกือตีนังจางสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจไปสวดเล่าจอกลางมงกงกี่ลอใส่อวกี่เต้า

poetia, concede nel collo ti scegli.

0: ส่วนสนัวเจกุยมั่วอีช่างสูมงตัวจะลูสังจัวอีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้ามาถูกกือสร้างช่างสูมงตัวหนัวหูอัวเสาหลือเสงห่างยอดส่วนดอกอำเภอแม่ริมดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตูตังชื่อเน่งหูอัวรุจ้าเสงห่างยอดส่วนดอกลูกจอกขุนห้วยไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงดอกลูกเสงแจ้งไฮนือเต้าตังชื่อเน่งจัวนุติเก่าเปล่าลู่หยีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหนัวเจ้ากุตี้ปัวอัวกี่ใจช้าเหล่ามาปัวอยู่เจ้ามงฟงก้างเราสุยอดเจ้ามงรายจัวนุตีเก่าหยีลู่หยีลินดูหนัวเอชื่อเซงยออยู่มัวจังสูหนัวสังจัวเจ้ากุตี้เสงมงห่างกือยอดจัวชดชดลู่จอชดชดลู่เสงท้องเผาหูเตะเฉยท้ายต่างชอตัวซื้อจืดตัวเล่งตืมเบยสั่งจัวย้อนเล่งจางต่างชอตัวซื้อจืดตัวเล่งตืมเบยอ๋อสั่งจัวย้อนชายย้อว้าวจืดหันชายว้าวกืนชายว้าวตีต่างชอตัวซื้อจืดตัวเล่งตืมเบยสั่งจัวย้อนรั่วเร่จืดหันเด็กพังโต้ยังเราซื้อย่อพังชายว้าวต่างชอตัวซื้อจืดตัวเล่งตืมเบยสั่งจัวเจ้าปุ้นยังจืดกือยี่ต่างชอตัวซื้อจืดตัวเล้งตืมเบยสั่งจัวเจ้าพงยือคือเป้าจูตูตังเสือเน่งหูอวนรูจ้าเสงห่างยอดส่วนดอกลู่รอขุนห้อยไคร้โยฮาตาไม่เล้งตือคือเป้าจูเจ้ากุตี้เสงมองห่างคือยอดส่วนดอกลู่รอขุนห้อยไคร้มามงรูเจ้ากุตี้ปัวปังซ้ายปังลู่หอเจ้าเหยาะยั่วปัวหยัวตัวจุดจูไม่เบยหาจุดจูไม่รู้เสงเราปัวเตาใจกินโซซ่าเหล่ามาทอสวดเราทอสังเลยจังเอมงจูจอกุตี้ปัวปังชายปังลูมาจอกุตี้ปัวหยัวจอมงฟงกลางหลอสยอจอมงรายจวนุตีเก่าหยีลูหยีลินดูหนัวเอทุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวเสาหลือเสงห่างยอดจวนเดาอำเภอแม่ริมดอกลูกเสงแจ้งใหม่ยอดตูสร้างจังสูหนัวเจกูจวมัวจังสูมงตัวหนัวเจ้าลูกสร้างจวอีจงหนาจือกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจวดเล่าจากอังรูกุมงกงกีลอใจอัวกีเต้า
1: อันซึ่งแต่นั้นมันซึ่งซื้อจากการหาจานลุงจวนก็มีเชิงท่านเนี่ยมาสุดเป็นนงเต้านะลูกเสาเลยนอนตั้งเลยนอนซึ่งนอนต่อสุดเป็นนงเต้าฮะโอ้มาเนี่ยสวยอยู่ใต้ตัวนิ่งใจตรงไปหัวก็มีเชิงไอ้เนี่ยเนี่ยน่ะนอกแค่คอน่ะทวนจอซึ่งน่ะกันจะสุดตัวเจจริงก็มีเสียงตัวลิงจูปูเราเยอะเยอะเองก็มีเสียงเนี่ยมันจูปูเราเยอะเราว่าทางอันหน่วยมันหาเกล้าตีจุดตัวมันจูปูเราเยอะเราเนี่ยเราปูเราเยอะเราตัวจีเยอะจะจับมันจูนั่นจะซึ่งจะเนี่ยมองการเคลื่อนที่จริงดูจูนันจะซึ่งจะนั่นจะซึ่งจะตัวจะช่วยไม่ยอมเลยเนี่ยโชคดีบางตัวแกใช้ตัวจุดโอเคเมื่อเป็นแกนั่นตัวเราอยากเราฮะนั่นจะซึ่งจะเอาตัวจะสู้สังเตยมั่งก็มีสิ่งมั่งเมื่อไงเยสวดไปหลังตอนใช้ยงเราจะตายเยสวดไปหลังมองอ๋อหลวงจนตู้สวดมาจังกาตู้ตอบตีเอ็นยี่หลับตู้เสียงเสียงเอยี่ย่างก็มีเสียงยี่ย่างเอ็กนั่นจะจงจ้าตู้มองอ๋อลุงนั่นเชียวกายยงโบจวดไปปุ๊กเกี่ยวโคลนแล้วปู่มาเยสวดจู่เกี่ยวหลวงใจหลวงทูเตจังก็มีเสียงมอคิโรกะมงโรกะรุ่งบัวเตลุนั่นแหละคือขี้โคโลไลเนี่ยๆนะอาจารย์ไม่จอน่ะโสเตวังโอหลอญูหลอนิ่งจักทางโลโซเตไอโลปุเตเตโนมีเสียงนี่คือก็ตาก็ชันโลก็ตัวเตงกะตะละก็ว่าเอก็มีเสียงปูนั่นจะซึ่งจะเตะคาติบูปูติโยเตนิงตังเอแล้วติโยเตนิงเกิดตังเอก็มีเสียงจอมมังปูเยสวดจ้าหนึ่งมังปูเยสวดเตวังสวดลาปังจันยูจันเนียมังปูเตะคาติบูตังก็มีเสียงลิแมนดูอมานา 的也说是晒的将的人才用活络的也说着你年年的人才啊年年够米生的也说着这里努的名才刚被狐狸家我米生的从老板古龙被黄够米生啊那个莫难莫自知莫但说老板古难不自多当来古多尿诺的也古多柔软的增长多了卡林波古多弱多了牛林林斯啊他也说着家里还做叫开的他给你们有牛有人哎他说了阿诺诺诺古要梦人家梦上哎古要梦人家梦上哎古要梦他们也弄在把你赶走别人梦但弄好了妈不会妈当给那才当的也说才来梦也说梦中长个个米星男个米星子不少梦中长个不老也老人的金子不少的也说梦娘娘也弄长的也说才的哎你弄上了不梦才做梦呢等个米星不上月的人才做这梦我娘可以下个心不不怕不不得原来个月度那个肯念到这呢一度念那个肯包网啊包网站对我不你他可能这的长得你们是多个一桌我正在等个字都来说大家月度才做么可以肯包网念呢哎呀咋子呢呢大家个人还个个呢大家个没事呢也是都正在整着事了我的一个有啊对你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你我可以告诉你要不往这真的得一模那了一模那跟个米星了他不上来不在来干嘛不走一张一模模的不老也老都催你要往这的飞开要往这不老也老都得要都得西方多了嘛也老不过应等着也老都脑子精哦要都在这里摸个米星摸阿都摸到阿王这么飞着不老也老好阿都有阿王了阿都摸摸当着阿都你就也说我一起一起能走飞给路奶奶阿都卡东伯给过路奶对阿都你们从这儿带带高米生一都摸个摸着也说好喽等高米生带男子正在没摸过摸带一度摸摸不都说你带一度还做个个小个店要扣上个店主也说梦咯带你都懂高米生山高米生你们要真做过过过摸做广场的地送来了你过过过摸碰硬戳硬戳个米生你们还来一刀包都叫梦又搞了抓干那都梦梦过过过莫风阴错阴错抓干都你得干你要不知莫难莫知哎过莫过莫就说的你过要还一错刀包都做不美那都梦哎过要梦过要真美之都过过过过过抓拉路还拉得一通我口叫梦不讲不你要过过过莫抓干风中的地铺都你定不你要过去莫那么子哎不断准备你要没听不懂啦不摸不摸说落的你人哎不要还一老公口多不明那一波都梦哎你不要梦啦你要梦过过去过去定不一度这一度过过路总觉得你还能够中国的人呀你过过过摸碰阴错阴错也不不摸的从你这家庭呢大爷告知不知摸着能爱年终做一更地一更更更加更得大拉高吧这也说是谁说是路也说莫拉的应该口棒掉了这你招安也说莫拉的路地通不能做这你能爱摸到 一路子子个给奶，一路子，咪咪过着你那么路长过着你那么路弱着你的，也什么路上过着你么当地当地，什么叫么当地当地不那么当地，说还叫开不死不老牛了，明白不懵了？哦，白不懵这，不懵做这边，我你心空过也说说说的也说。忙个女生上门个做个爹，我女生个跟到跟单，我女生不帮，来当场忙个女生找了路帮也说哎，个是找路帮哎，我女生你路我来都都在，你路我老在一路南去路路一路南中路路哎，你得帮个人路，中龙我是帮哎，个。你能够米生路中年强方比如说北京方华冈龙年我死了呢我米生路中年强方比如说北京青楼对吗一兄弟每度那佛带你要叫重度年能够米生路梦成度关闭的你还叫你动作多有的多做多带带一路我米生做第一应该呼呼的阿努做第二家的地道的狗贝努的你要地道能够不呼呼做你呢都也说被往阿路仓库的说是上帝说在了为善蒙努路宁呢家也都获带个大的所以蒙个米生过一定中国还不错的个米生在里面个药也不单的都都得啥哩么？一一能过关不啦？那年就融高哎，加盟宗教也不带就冲突，都得六千嘛。今年就融高多么高就，哎年融当朝地方轮渡呢，定开农才知，融当朝地方轮渡呢，定才。被王尸体给定在了帮定成走的当朝的嗯真的那么从所谓这个还让龙卓高米先他呢嘛说的弄到呢路上的呢当的呢只能打说的弄到哈哦妈呢这也有太多人才东北和王高米先哎呀呀哎那那个口那端着从那边接触过去经过米星的人就不老也老呀哎个米星的人们就不老也老我当儿女们看地了地之多们就不老也老呀了不老也老都只有哎这家们就能在真的呀蒙看地拉地震动就能在增长了能在增长都结束哎没用了那说被网多个家肚子都可以那呗个那不老也老汉能在增长阿都这是上大也莫高米心莫那呗也说被网断柴熊了知道哎也说被网梦我裸装都说那将他都倒闭哎你老都相信哎你娘高米生也娘哎个男的尊者都梦我路奶家有害用不着被不给过落来不忙也说就给我裸债裸粗在江高米生么可以说干梦我干容博得了奶奶给几个落来娘娘的家没想那说对吧我老牛老能找上了走的哎呦不对的我米生你哭哭我大哥唱着我坐点个得了好吧哎我米生不能在正在变化定不不定有点能当哎老定有点能够当哎我米生做梦不也说家能梦不也说被网说了帮家牛家那样梦不变化定不当哎我米生里面如果妈闹 的也说是晒的将的人才用活络的也说着你年年的人才啊年年够米生的也说着这里努的名菜刚被狐狸家我米生的这老板古龙被黄够米生啊那个莫乃莫子之母的说老板古乃不子多当来古多尿诺的也古多柔软的增长都来卡林波古多弱都来牛林林寺啊他也说在家里还做家陪的他给妹妹有牛有奶哎被收了阿诺诺诺古样梦人家梦啥哎古样梦人家梦啥哎古样梦产梦一弄啥哎把你干着被你梦在弄好了妈不会妈当给那才当他也说在里梦哎也说我总长个个米生难个米生子不少我总长个不老也老难道真的不少的也说我们娘娘一弄长的也说才大哎你路上呢不摸才做摸呢但个米生不算约定才做这梦我娘可以下开心不不怕不摸的原来个月度那个肯念到这呢一度念那个肯包网啊包网站对我不你他可能我这的长得你们是多个一桌不存在的各自都来说大家月度才做么可以肯包网念呢哎呀咋子呢呢大家个人还个呢大家个女生呢这次都存在怎么着事了我带个有啊都你我可以搞两下那个哈达不哈达不用拆的这个挺独立讲的呢不想得要么有个这么难这么自爱的摩托带个要听了带个一头古摩托网站哦不搞哈达搞两下呢不哈达哦找了到账可能一过一顿菜呢对来咋同国历史哎要不往这等了得一模那了一模那跟个米线了他不想了不再了干嘛的做一张一模模的不老也老都吹你老往这的飞开二往这不老也老都得都得西方多了嘛也老不回应等着也老都脑子进哦他都在这里摸个米线摸哎呀都摸到阿王这么飞着不老也老啊都有阿王了啊都摸摸当家阿都你就也说我一起一起蒙住飞给路奶奶都卡都不给过路奶对阿都你蒙住阿都家高米生一都摸个摸着也说好喽跟高米生的男子正在没摸过摸的一度摸摸不都说你的一度还做个烧个饼要扣上一个建筑也说梦了但你都懂高米生生高米生你们要真做过过过摸做广场的地送来了你过过过摸蹦硬做硬做高米生你们还来一刀包就叫梦又搞了抓干那都梦过过过莫风阴错阴错抓干都你得干你要不知莫难莫知哎过莫过莫就说的你过要还一错刀包就做不美那都梦哎过要梦过要真美之都过过过过过抓拉路还拉得一通我口叫梦不讲不你要过过过莫就刚碰撞的地铺都你定不你要过去莫难莫知哎不断准备要没听不懂了不摸不摸就落得你人呢不要还一老公口多不明那一波都梦哎你不要梦了你们过过去过上定不一度这一度过过路总觉得你能够中国的人呀你过过过摸碰硬戳硬戳也不不摸得从年初吃的呢大爷告知不知摸着能爱年中做一坑地一坑干干家干得大拉高吧他也说是谁说是路也说莫拉的应该口棒叫路着你招安也说莫拉的路地通不论做这你能爱摸到 一路子子个给奶一路子你们过着你那么路长过着你那么路弱着你的也说么路上过着你我长地长地也说么叫侬长地长地不那么长地也说还叫可以不死也不能有人民在不蒙咯在不蒙街不蒙蒙做街的我们新公国也说是说的也说蒙个米生三蒙个做个爹我米生个更到更大我米生个包都等着嘛我米生找了路方也说哎各自找路方哎我米生你一路我来一路都在你一路我来在一路南区路路一路南中路路哎你一路放高山路中龙我是放哎个你能够米生路中年强刚比较北京方我刚龙年我是另外高米生路中年强刚比较北京清了对没一兄弟没都那佛带你要叫冲突你能够米生路梦成都刚比较你还叫你动作多有的多做多的带一路我米生做第一应该呼呼的阿努做第二下的地道要搞被努的你要地道能够不呼呼做你呢都也说被往后路仓库的说是上给说在了为什么努路能呢家也都获得了他的说还忙过米生过一定从过关不做的过米生在里面个药也不等的都都在这里摸一一能过关不了每年就融高爱家母宗教也不得就冲突都得路桥嘛讲年就融高多么高就哎年融等朝地方论度呢定才能才知融等朝地方论度呢定才被往尸体给电材拉帮电材走得等着的
0: 以中那子个地人长说了老师好有当了结果我长到做没说了个没帮成长所动就还路蒙的路省真买还没过轮出过尿我朋友讨逼路做做讨骚老师好有当了也过有骚所动就这家里挪老师被你忙着刚路顺着路做讨老师好只顶就招顶哈搞香顶就搞一顶尿ยอดจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใจจาเล็งนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางยอดรงยอดรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊กแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊กแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊กแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์

0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดื้อหยอบผักแก้หลอซะตะผัดโดผัดชิหลอซะบา
2: ที่วิจวิออกคอลุ
3: อาชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมีย

จำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不好花啊阿玛萨阿伯李苏姆都吃的花被拉我啊阿伯李苏姆把嘎咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดอยจ้างาย่เหยนี่ยี่เวลาดิสงูดมงอเป็นยังไงนาทีเนี่ยควันยีนาเนี่ยเจอในในเนี่ยคือฉุดมุควันยีจีมัวเหอที่ขวาตุที่มุลงไม่ยันยีมุควันยีสามโมที่ยี่มาคือยีขวาที่ตัวจ้าง

Atta matengo menya atta sewa bodo shokonga. Awo to sota awo suni soa awo suni duanga. So you suni sura manga awo to sura manya pama yungo menya awo wunu tili za bodo shokonga mogwa tili beshinga. Ari bengo menya shokonga awo. To sota sini do so sapa do so banya nga ama tili joba ha tili yu bishin nga pama yu ngu banya ha awo wende ma ha awo to sota ma awo zo yi zoma sini zoma ha tili zidza budo nga ata ma sinya ha a tui zidza bishin nga banya ha nga tima ya mungwa tili gwala banga ma tete ma bima nga bishola nga awo shi kwa raha kwa nga ama sa ha nga awo ri sungu do tsuti kwa bilao nga tha awo witi yu wa do cha mango banya nga kwa yi labob nya ha labob em nga a yi krung kwam ti ba ha ti tu li ha shi tsu cho wa cho nya ha do la shi kwa nga ama wo lo shi ja ka do ya ngo banya nga awo li su mu kwa awo li su ngo ti li a sha ge sha na na sha ba ka kwa wo ma sa lo ba ha yi witi yu zwa nga yi labob nya ha em nga แปลว่ายี่ครึ่งความที่เนี่ยคือที่ตัวลิฮะชิดสุดโจวจวนเนี่ยคือตัวหลังที่เนี่ยว่าเอาขึ้นมาจ้าโซงาเอาหิ้วขึ้นมาจ้าโซงาเอาละเทโซเอาเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยโซเบอร์งาเอาถ้ารายการลิซุงายี่เพ่ไปเฮียคือซอวัตทอจูเดียเชียงใหม่งาอันนี้ไปเอเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเขาตีเลยบุญยังคือดูหลังอ่ะไอตาคือยังคือตีเลยไลฟ์สดยังไงช่องงานที่ไปยังงงไม่ยังคือเอาพามองงงไม่ยังไงช่องงานเอาสุดสุดไปเอาช่องตีเลยกดไลค์กดแชร์ตีเลยเยอะอย่างอ่ะที่แบบงงไม่ยังช่องงานนี่มีคือนัดมาปีมากอ่ะที่สุดตาจีนช่างงงไม่ยังคือนี่มีที่นี่ไปยังไงที่มาเกี่ยวกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาแจ้งเตือนละเอาพันเหนือเจงอ่ะภาคอีสานอ่ะเอาช่องบริสุพันเจ้าสัวคือมียงอ่ะที่เนี่ยพายสังถ้าพวกเจ้าสู้ตัวงั้นที่ว่าว่ามัวแม่จะสู้งั้นที่เนี่ยวันนี้คือวิ่งคว้าสู้หิ้งเจ้าสู้ตัวงั้นที่แบบงั้นเนี่ยยาแบบมาคืองั้นที่พันเจ้าพายสามเนี่ยคือมือห้าคือเรียกยังไงมือสังคือเรียกงั้นก็คือธรรมดาเชื่อคือเรียกบ้างอ่ะที่แบบยังคือมือห้าคือพันเรียกมันคือคือเนี่ยเมียเชื่อมาคืออัจจะมาดูห้อว่าจะว่าบ้าขวัญสัสสิยาลามังอ่ะลามาเชี่ยกว่ายาลามังอ่ะจะกูจะบ้าคือฮันจะคือมีอะไรบ้างอ่ะโลหะกู้ซาโลหะยิมนังอ่ะที่เนี่ยคือมือฮะคือพันเลี้ยงโง่เป็นยังไงที่ว่าโอ้อาจจะต้องคุยคือจะสู้อาจจะจุ๊กคือจะสู้บ้าคืองามาคือเนี่ยคือที่เนี่ยฝาละจำโม่เป็นยังไงมันน่ะตัวยังอ่ะเปรียบความมือฮะนี่สัญญ์พันเลี้ยงโง่เป็นยังไงอาจจะเลิกขวบบ้าคืออาจจะเลิกขวายีพับเบี้ยหรือเลี้ยงไม่คือมีกว่าน้ำตัวยังมาซีอ่ะมาคือตัวเชงไงธรรมะที่มาอธิยาเธอบอกว่าจัวบาจัสูงไงเมื่อหากคือพันเลี้ยบเธอรับประชิมาเนี่ยชิชิบะแห่งที่ให้ได้ยิ่งสวยยามงอรับประชิกว่ายามาคือนอกจากบอกว่านี่สัสสิลามงานมาคือเนี่ยอันตรายไปเช่นไงอธิบายเนี่ยคือพันเหนืองงเป็นยังไงที่พื้นที่จังหวัดลำปางที่กลางอธิบายคือจังหวัดกำแพงเพชรที่กลางอธิยาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอธิยาจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่สูงกว่าจะมาคือจวงอ่ะอันนี้คือจังหวัดตากันอ่ะจังหวัดตากันอย่างวันนี้สูอันนี้ก็จวงอ่ะนออำเภอพบพาดงอหมู่บ้าน48พวกคือจะสุนยางอ่ะที่ตากันก็ไม่ใช่คือจังหวัดพิษณุโลกอ่ะอันนี้คือจังหวัดพิจิตรอ่ะอันนี้คือจังหวัดพิษณุบุรีอ่ะพิษณุบุรีเนี่ยวันนี้สูจะเจอคือจวงอ่ะว่าเสนอคือที่หมู่บ้านเพชรดำบ้างอ่ะบ้างวันนี้สูคือว่าตัวจะสูคือมีอย่างอ่ะบ้างอาวุธของงานมาคือที่นี่ดีจำโมงะที่นี่ว่าผมติดตามข่าวสารไงทุกอย่างหน่วยงานรัฐบาลก็ยังสื่อประกาศแจ้งเตือนอย่างงาบางพื้นที่งูไม่อยากไปคว้ายมีความเสี่ยงอ่ะสัตว์พลังงูไม่อยากทุกอย่างพอก็ยังสู้ว่าแจ้งเตือนผ่านระบบเสียบอกแค่ว่าที่นี่แจ้งเตือนอย่างงามาคือเอาที่ที่พ่อหมูไม่เคยงามาคือยังคือจักรดาฝาดช่องงานภาคอีสานถ้าพูดว่างูเป็นยังไงมาคือจังหวัดเลยไงอันนี้คือจังหวัดหนองคายไงอันนี้คือจังหวัดหนองบัวลำพูนไงอันนี้คือจังหวัดอุดรธานีไงมาคือภาคอีสานถ้าพูดไงปีข้าวโฉกว่าโบจัสโซว่ามัวแม่จัสโซไงที่เนี่ยวลิโซนอีสามาซุยจัสโซไงวันนี้ข้าวโซจัสโซจวงไงมาคือมาคือจำเมืองช่องไงยาเป็นยังคือภาคเหนือเจภาคอีสานงูมันยังคือไงมือฮาเรียกมาบ่อยปัสสาวะเป็นยังคืออะไรยังคือเห็ดส์
ปัสสินสิเลียบริชงาบ่คือเฮ็ดซะบ่คือยากคือมีอาชกงาคือเลี้ยงอ่ะอันนี้เธอภาคกลางเจตะวันออกไงอันนี้เธอกรุงเทพมหานครไงอันนี้เธอปริมณฑลไงมันจะเธอชีสปัสสินสิเลียบริชงาอาทิตย์ตัวภาคใต้ตั้งปวงก็เป็นอย่างเหมือนฮันเล่เป็นอย่างลาลิสประสิทธิ์เปียบชมไงอาทิตย์กว่าทะเลอันดามันไงอาทิตย์มาเหตุการณ์ที่อย่างอ่าวไทยอาทิตย์มาเหตุการณ์อีครึ่งทะเลเป็นอย่างเหยี่โมจังไงที่เหมือนฮะขึ้นไปอีครึ่งทะเลมาเหยียบเยือมไงหนีไม่ว่าอย่างเหสามเมตรยี่โมจังที่ห้าสิบเปียบหรือไงอาทิตย์มาเหจุลกว่าจุลที่เว้ยมันอย่างเหกว่าที่กุยมันนะเป็นเช่นเงี้ยอันตรายยังง่ะอาทิบังโง่เป็นยังชั่วง่ะอาทิกว่ามุกเปียมาดงอมีหรือฮะจอมยาเคยเงี้ยเหออันตรายเช่นกันเดียวนั่นทีเด็กเคยจะส่วนเงี้ยมาเคยเงี้ยเหอจำโง่งัดมายากรมอุตุนิยมวิทยาด้วยมือทั้งปวงกูยิสุเตยิสุที่เด็กจะเห็นเติมฝรั่งอ่ะอาทิยังชั่วง่ะธรรมะเทศโง่เป็นยังเหอสิบหกจังหวัดไงธรรมะเป็นยังเหอนี่มีถึงยังไงเนี่ยอาจจะคือเสนอเสบงานยาคดีแบบวันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงไงอาจจะอย่างจังหวัดเลยบึงกาไงสกลนครงานที่คือจังหวัดนครพนมงานมาคือที่อย่างจังหวัดน้องคายอาจจะคือหนองบัวลำพูนไงอาจจะคือจังหวัดอุดรธานีไงอาจจะคือจังหวัดกาญจนบุรีไงที่จังหวัดตรังอุตรดิตถ์ไงสุโขทัยจังหวัดตราดพิษณุโลกไงพิจิตรอาจจะพิชบุรีไงมาคือ16จังหวัดไงมาคือวันที่พื้นที่นะมั้งจะสบายไงมาคือที่เรียกฝาตาจำโมบรังงานมาอยากจะมาที่เรียกเจนตุฝรั่งงานมือสามก็ไม่ยินเอาจังหวัดน่านก็มาคือไงวิทยากุลามหาขึ้นหรือว่าคืออาจจะขึ้นเยอะใช่ไงอาจจะว่าคือมาสับบางพื้นที่ไงที่การที่ตัวงูไม่ยากคืออาจจะชุลงอาจจะชุลงงูไม่ยากคือไงรับประชิกว่าอาจจะว่านี้ตายหลังมึงอ่ะแต่เวลามันรับประชิมาคือสนักมุสติกาตัวเบอร์กวนละพัชิมังไงจุดมุสเป็นยังไงฮีควาซาดีมังไงอาชีพทางวัฒนธรรมเพจทางมโหงไงชุมโมยมาคือยึดจวดละความมังไงละพัชิอุดมังไงโอ้อาจจะจืดกันยังงบมันยังคือวัวละชุนยังคือวัวเขาชอบไงละพัชิเอามาคืองอที่ยังคือละพัชิเอายังคือฮีตัวชัดเสมอไงมันยังคืออาซามังงะคือโอคาชงะอะไรบ้างครับมาสายาหน่วยงานรัฐบาลไงอาทิเลยิ่งคืออาทิเลยิ่งจวงจะมาคือคือยิ่งจวงอ่ะอาทิบ้างผมบรรยายคือชกงะมาคือวันจังหวัดนั้นทั้งปวงอาทิเลชักเงะมาเลยเชื่อยิ่งจวงยิ่งช่างผมบอกไงมาสายากุฏิยานเป็นไงทุกอย่างบุญถาวรไงสาขาใช่ไหมคือวายารับบริจาคไงสิ่งของอาหารแห้งดองอ่ะที่ยังคือจะซื้อจะมาอยู่หน้ามาดองอ่ะที่ว่าอาจจะอยู่รับมึงไงมาอุทิศยินตัวจุ๊ชั่มเบอร์มาสัตยาสาขาบุทวังไงเชื่อมไหมเพราะยาที่เรียนรับรู้จักที่อีจับบ้างอ่ะจะมาถึงมาปีมาช่วงอ่ะอธิบายก็ไม่ยังช่วงงานมาสับเบอร์มหาลิซึ่งอ่ะอะไรตัวเนี่ยคือมหาเครื่องเป็นเรื่องมันจะคืออันตรายยังไงบอกว่าคือดูสู้โลชิสุงงูไม่ยังช่วงงานบอกโลชิคือเนี่ยคือตัดต่างเนี่ยเชื่อไงเดี๋ยววัวจูบบาดเจ็บเพราะงานมหาเครื่องเป็นเรื่องมันคือจ้ามหาลิซึ่งเป็นน้องวัวจูบเพราะงี้อังวะสัสเซ่ลามาลับปะลุชิลามาดงวัวซึ่งเบียมาคืออันตรายนั่งอ่ะเพราะว่าอะไรตัวเดียมันจะก็จะคือว่าเส้นทางอ่ะจะกูเหงากูยิงเงยเชื่อยังไงว่าชอบว่าวุ้นเพื่อนนุ่มปูรับจับว่านั่งยิงอ่ะมาสั่งนั่งยิงก็จะกูเลยฮัทส์ข้ามังอ่ะอันนี้คือเหมือนฮันเลียมีเราจะมังอ่ะทำไมว่าวันที่สุดท้ายง่ะพี่ข้าวที่มาสุดท้ายเพราะว่าจะว่าจีบว่าจะกูตุ้ยเทปเหงาสุดบิวตี้ละเพราะเหงาสุดบิวตี้ละเพราะจะกูกลุ่มนั่งว่าจะว่าลูชี่จะว่ามีเราคือพอจบวันนี้ว่าจบวันยังไงลับป้าดงอลับป้าเฉยสิเดวัยอย่าลำเหอคือหมอยเขาไงว่าคือดูสูงเหงามากทีเดียวที่จะมาได้ช่วยงานทำเหอเหมือนฮันลิซับเหอคือยานตระยังงานทำเหอเดี๋ยวมาปีมาช่างงานที่บ้างก็ไม่ยังอ่ะมาสักว่าช่วยรักงานมากว่าที่ว่าเงินละช่วยงานว่าช่วยคนท่าวิธียุคนั้นจะสูงไงที่ท่าว่าไล่สวดตีสุดละคือข้อความของงานช่วยงาน

lisunya avo lipe susunya ke avo lisu burunga artinya ke avo mido susu nya ke avo lisu mo burunga ari bang banyak sokonga ama ke nga avo yili je avo lisu lipe ta ke tapi di jenga ama le to ja ke avo lisu sinya ke a tli khana ma ke tita ko lai tli yi besinga ma ke ma gwa ri ya tli gwa ranga Ari bayan shogara ma risha hengwa rima pi mae ati serta jin shenga. Ama saria kesuwan panit nga artinya he klom kan ka pai nai nga artinya he senangan panit jangwat nama yang rima tili tia hi fula tema jeng fula nga. Ama sa wo tam yang wo banya he amya ganga lai penti he de สถานการณ์ว่าเธออาจจะมหาลีกันยามหาลีแถน้ำท่วยยังมังอ่ะอันนี้เป็นอย่างคือว่าเธอจะสัจมาว่ามาดูว่าคว้ามาขึ้นอย่างคือยิ่งซาเฉงอ่ะอันที่แบงค์ผมเนี่ยปีคว้ามาที่ลีพายจะพับมือโง่เป็นยังอ่ะอันมีที่ลีทุ่นใจช่างโง่บุญงานว่าว่าสถานการณ์น้ำท่วยที่ชีคนนี้ร้านยี่กวยจะสัจมาอีพีราคาอีพีเดียมะอาทิตย์นี้ว่าจะสัญญาสุนัขมาวูมังอ่ะอาทิตย์นี้ว่าจะสัญญาโอเทียมยาวูฟิลามังอ่ะกับตัวยามังอ่ะอาทิตย์นี้คือว่าอาจจะเจ็บเหรอที่เรศุนัขมายิ่งตัวนี้สุนัขที่เรสามตัวยามังอ่ะเอติชิฟ้ามัวงูเป็นยังไงล่ะช่วงมาที่ทีเรพยาบาลเหงาอามีที่เรทูแจ้งอ่ะอีบุตรบ้างคือ1569มาคือจะเลยทูโฟจอบังอ่ะธรรมยากระทรวงพันธุ์นิจเจอาทิตย์นี้คือกรมการค้าภายในอะไรเงี้ยคือสำนักงานพันธุ์จังหวัดคดีอาทิตย์แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาที่เรียบร้อยถ่ายเย่งอ่ะเอาท่านมีรถสุริยงงอ่ะมาคืออาทิตย์ยืนจอดคงอ่ะติดกระดอบเบอร์เอาที่ร้านเปิดซุ้มไม่ใช่คือนี่ไม่ใช่คือน้ำซุ้มไม่ใช่จะซุ้มควาซ่าไม่ใช่คือวายผืออาทิตย์เดมมาถ่ายเย่งอ่ะอาทิตย์ว่าจะซื้อสุนัขมาวูมั้งอ่ะทำมาถ่ายเย่งอ่ะอันนี้ร้านเปิดแล้วสุนัขมาวูมาที่นี่นึกว่าอาวจะสื่อจมาที่เรียมย่างวุฟิลามาเกิดทะเยงอ่ะอาทิตย์นี้ว่าอาวอาจจะจุดสัตย์เรียมาชิชมาชิชใจที่เรียสามตัวยามังอ่ะยิปเพียงโง่โนกุลิตาเบงานมาทะเยชกงานมาเนี่ยแทบสุดาที่เรียยิมาเพียงอ่ะอาทิตย์บ้างเหรอมาที่เรียพายบ้างเหรออาวที่เรียโทรแจ้งจังไงบุตรบ้างเหรอ1569งานอาทิตย์บ้างก็มันเนี่ยชกงานนะปีมามาเกิดอาทิตย์เรียจงโง่งานอาทิตย์บ้างเนี่ยเหรออ้าวรายการลิสงุดบ้างไงเนี่ยไปเหอชมมุขวานีเจมว่าเหอติหัวด้วยไงเนี่ยไงที่มุลาไปเหอหนีมุขวานีสามโมนาทีเนี่ยขวานีเหอนาเนี่ยสังเกตีเนี่ยเรื่องตัวจางอ่ะที่จะเหอรายลิสงุดประกาศกุบะทางสถานีวิทยุงกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามไงกรมประชาสัมพันธ์วัดดูจ้าชาวความงามอาทิตย์แบบชาวทางวิทยุพยินันนาจาสูงวัดสมุนแบงอาจารย์แบงอันบางแบงที่ท่าวัดไล่สวดตีสูจีลาสุดาคือคือบุโมงวัดชาวความเกิดจุดชีจามาฟูจาชีจาวัดเมียวัดจีงน่าจะพิจารณาทันจุดเจงทีนี้แก่ที่วัดคือด้วยอันลีกว่าเยอะไปเปลี่ยนยี่ห้อยี่กุยจีงวัดว่ามัวแม่จะสงบมันจะคือวัดจะวัดดูเจงอ่ะผู้จะชิลากรรมยังวัดจริงอ่ะวัดมีจะสบายคือวัดจะดูจริงอ่ะมาคุเดมากว่าเฉดดูแลสกปรกช่วงมาสบายคือมหาลิสงบมันจะคือมหาทักก็ถวายทูจริงอ่ะมหาทูเสริงงบมันจะคือจ้าที่กระทบว่าวัดชินเนี่ยบ่คือหลักสบายมาชิลาโขงอ่ะมาที่มหาเตะทูบ่คือดุนนะนายบ่คือจ้าหนึ่งสัญญาเกลี่ยมคือเกลี่ยนะอ่ะมาวัดชินเนี่ยมหาสงบ่คือเนี่ยคือมาคุเดมาทูกว่าชิงอ่ะเอาละเคยชิสุไปเหอะมหาลิจะไปเหงาเราบอกมุกกาบุเชื่อแต่ละงาจะมหาลิไปกว่าดูเอาละชิสุงูมันยังไงว่าที่ตัวใหญ่คือมหาลิไปเหอะพันลิมาจูไปเหงาเอาสักแต่คิดว่าละงาทำไมถึงมาที่ดิฉันกินช่างงาอธิบายยังไงที่ถูกความมูลความงาอธิบายเหอะนี่ไม่น่าปีมามาเหอะที่เลี้ยงจวงงาเอาเฉพาะระกาคือบุมงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันและเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอกก่อนอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทรวมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ย